0: เดี๋ยวมันจะทำอะไรเสียหายไปหมดแล้วคุณหมอก็เสียเขาในฐานะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองก็จะเสียไปด้วยหมอก็เลยบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณครูเลือกมาเลยว่าคนที่มีความรู้สึกเหมือนตีตราหน้าผากเลยว่าอันเนี้ยเลวมากเลยมันใช้ไม่ได้เลือกมาสักหนึ่งคนเขาเลือกมาหนึ่งคนหมอก็ให้ขึ้นไปอยู่ที่วอร์ดเด็กโตฮะวอร์ดเด็กโตเนี่ยอายุของเด็กบางคนก็เท่ากันกับเด็กนักเรียนที่มาจิตอาสาด้วยเหมือนกันโดยที่วอร์ดนั้นเนี่ยเราพัฒนาให้กลายเป็นกระบวนการในโรงพยาบาลอยู่แล้วคือเด็กทุกคนเนี่ยพอเวลาหายป่วยหรืออาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะวาดรูปและรูปของเขาเองที่ดีที่สุดเนี่ยจะขึ้นไปแปะบนชาร์ตที่คุณหมอเขาใช้ในการที่จะเปิดดู
1: แฟ้มประวัติ
0: แล้วมันจะทำให้เด็กเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเลยว่าภาพนี้เป็นฉันเป็นคนวาดเราก็รณรงค์ในวอร์ดนะฮะว่าให้วาดให้กับใครก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีเด็กบางคนที่เขาไม่มีสมรรถนะในการวาดรูปถูกเจาะคออาจจะอยู่ในสถานะเหมือนกึ่ง ICU แล้วไม่มีสติสตังในการที่จะวาดรูปได้ป่วยหนักเอางั้นเถอะเด็กคนนี้ถูกพาไปอยู่ที่วอร์ดนั้นเขาไปนั่งอยู่ข้างเตียงอายุเดียวกันกับเขาเลยเนี่ยกำลังถูกเจาะคอและใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่ออาหาร
1: คร
0: ับ และพยาบาลจะต้องมาให้อาหารทางสายยาภาพที่เขาเห็นคือเตียงถัดไปอ่ะ
1: คร
0: ับ เป็นเด็กที่หอบหืดแล้วเขาก็มังหอบตัวโยนเลยหอบเยอะคุณหมอเข้ามารักษาก็ต้องให้ยาพ่นแต่พอพ่นยาแล้วอาการดีเด็กคนนั้นเอากระดาษมาวาดรูปแล้วพอเอากระดาษมาวาดรูปภาพของที่เขาวาดก็ไปแปะอยู่บนชาร์ตเสร็จแล้วเขาก็วาดอีกภาพนึงเนี่ยนะมาให้กับเด็กเตียงที่
1: ติดกัน
0: ติดกันที่เขาถูกเจาะคอใส่อาหารท่ออาหารทางสายยาซึ่งเขาไม่สามารถที่จะวาดรูปได้แล้วเด็กที
1: ่
0: คุณครูบอกไว้ว่าคนเนี้ยเลวมากเลยเฮลมากแต่ไปนั่งสังเกตการอยู่ดร.พีเชื่อไหมครับว่าเด็กที่คุณครูเขาเคยตีตราหน้าผากว่าเป็นเด็กเลวอ่ะ
1: ครับ
0: ใจเขาละลายฮะ
1: อ่านฟอร์มได้
0: เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่คนนั้นก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่พอดีขึ้นปุ๊บก็มีน้ำใจในการแบ่งปันแล้ววาดภาพมาให้เตียงข้างๆซึ่งไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะไม่ได้มีใครมาบังคับเลยแต่เด็กมีใจในการที่จะมาช่วยคนนี้แล้วเวลาที่คุณหมอเขาเปิดชาร์ตของเด็กที่ถูกเจาะคอซึ่งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วเขากลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วเนี่ยแต่คนให้สุขใจเพราะมีความรู้สึกว่าภาพของเขานอกจากจะปรากฏที่ตรงนี้แล้วมันไปละลายใจของเด็กที่คุณครูบอกมาว่าคนเนี้ยเด็กไม่ดีมันไปละลายมันไประเบิดในใจเด็กคนนี้เขาขอเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ถูกเจาะคอก็เรียนรู้ว่าปืนลั่นเล่นปืนแล้วปรากฏพ่อวางไว้ในที่ไม่ดีและในที่สุดก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราต้องมาอยู่ในสภาพในลักษณะนี้เด็กคนที่ไปเฝ้าอยู่เนี่ยก็เลยขออนุญาตนักเรียนพยาบาลว่าและให้พยาบาลช่วยฝึกให้ว่าผมขออยากที่จะให้อาหารทางสายยางเอง
1: นี่คือเขาขอ
0: เลยขอเองเลยฮะว่าขอให้อาหารทางสายยางนี่ยังไม่เท่าไหร่ดร.พีเชื่อไหมนอกจากวันนั้นแล้วเขาก็กลับโรงเรียนกันไปก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกันไปสุขถัดๆไปเด็กคนนี้ขอมาจิตอาสาเองโดยไม่มีครูพามาครับมาเองครับแล้วมาทุกสัปดาห์มาจนเดือนถัดไปคุณครูขอมาพบครับหมอเด็กที่ฉันตีตราหน้าผากไว้อ่ะ
1: ตัวที่ร้ายที่สุดเลย
0: ตัวที่ร้ายที่สุดเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนนิสัยไปหมดเลยหมอไปทำอะไรเขาทำไมเขากลายเป็นคนที่พูดรู้เรื่องเขากลายเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเขากลายเป็นคนที่ไม่เหมือนมันเหมือนคนละคนกันไปเลย
1: ครับ
0: สิ่งที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่ามันระเบิดออกมาจากข้างในใจไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตบังคับเลยไม่ต้องมานับชั่วโมงจิตอาสาเลยแต่มันเกิดขึ้นด้วยตลอดเวลาเอาว่าว่างเมื่อไหร่พร้อมที่จะมาเป็นผู้ให้ในฐานะที่เป็นหมอเด็กด้วยเนี่ยก็คือว่าผู้ใหญ่ใจต้องเปิดกว้างแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อันอีกประโยคหนึ่งให้ไว้กับหมอทั่วประเทศหมอได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ของทางผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูงเนี่ย แล้วเรายึดถือไว้ในหัวใจเราตลอดเลยก็คือว่าจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีอย่าดูถูกใคร
1: ผมไม่ได้ใช้ได้กับการแพทย์แล้วครับคุณหมอประโยคนี้ผมว่าใช้ได้กับทุกวงการ
0: แต่ตอนที่เข้าเฝ้ากันนี่ก็คือเป็นวงการแพทย์ที่เข้าเฝ้าแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ที
1: ่
0: มอบให้กับวงการแพทย์ทั้งหมดก็คือจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีจริงๆอันนี้ก็ตรงกับที่ดร.พีกำลังพูดว่าทุกคนทุกในวงการแม้กระทั่งคุณครูอันนี้แหละคือหัวใจที่สำคัญที่หมอกำลังจะบอกอยู่ว่านิยามคำว่าจิตอาสาเนี่ย
1: ค
0: ือเราต้องมีน้ำใจในการแบ่งปันและแบ่งปันอะไรเรามีดีอะไรที่เราคิดว่าเราดีที่สุดและเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปให้
1: ใจว่าความหมายสั้นๆแต่เรื่องราวทั้งหมดมันได้ใจความ
0: และไม่จำเป็นต้องเป็นของนะหมอมีองค์ความรู้และคิดว่าองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเราเอาอันนี้ไปแบ่งปันใครมีเรี่ยวแรง
1: ก
0: ็เอาเรี่ยวแรงไปแบ่งปันใครมีกำลังทรัพย์ก็ไปแบ่งปันด้วยกำลังทรัพย์ใครมีข้าวของก็แบ่งปันด้วยข้าวของทำอะไรก็ตามถ้าเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันทำแล้วต้องมีความสุขยกระดับตัวเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าคนที่ได้ยกระดับไหมแต่คิดถึงตัวเราเองว่าตัวเราอ่ะยกระดับจิตใจขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีไหมมีความสุขไหมทำแล้วไม่ได้กลายเป็นตกทุกข์ได้ยากถ้าทำแล้วไม่ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละคือเรียกว่าจิตอาสาครับ
1: คำว่าพลังบวกเนี่ยเวลาคนพูดถึงเราต้องคิดบวกกับพลังบวกนี่มันคือเรื่องเดียวกันไหม
0: เรื่องจริงๆมันไม่ใช่แค่คิดนะคือพลังบวกนี่มันรวมไปจนถึงทัศนคติก็ต้องบวก
1: คร
0: ับ แววตาก็ต้องบวกนะแววตานี่บอกพลังบวกได้นะแววตาลีลาท่าทางอากัปกิริยาแม้กระทั่งน้ำเสียงน้ำเสียงที่ดูถูกดูแคลนเขาเนี่ยมนุษย์ไม่ได้โง่นะฮะมนุษย์แต่ดูออกว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่พลังบวกแล้วไอ้นี่คือพลังลบแหละถ้าสมมติว่าหมอมีเจตนาร้ายนะดูถูกเหยียดหยามแม้ไม่พูดออกมานะแต่สายตาหมอจิกเหยียดหยามดร.พีอยู่เนี่ยนะแววตามันฟ้องออกครับถ้าใช้คำว่าพลังบวกเนี่ยมันไม่ได้แค่คิดดีคิดดีบนทัศนคติที่เป็นบวกแล้วก็ลงมือทำดีจิตใจก็ต้องดีมันสะท้อนตั้งแต่ข้างในมาจนถึงการวิธีปฏิบัติออกมาได้ด้วยทุกคุณธรรมนะคือแม้กระทั่งเรื่องของจิตอาสาเองเนี่ยมันก็จะออกมาให้เห็นเลยว่าเอ๊ะเราตั้งใจที่จะทำหรือว่าจริงๆแล้วมันกลายเป็นถูกบังคับถ้าเกิดว่าถูกบังคับมันก็คงไม่ฟ้องออกมาทางลีลาแววตาท่าทางมันก็จะออกมามีความรู้สึกร้อนใจแม้ว่ามันไม่ฟ้องออกมาในลักษณะนั้นแต่ทัศนคติของเราเองที่เป็นลบเนี่ย
1: มันก็เป็นถูก
0: มันก็จะเปล่งรัศมีลบนะถ้าเป็นอีออนนะม
1: ัน
0: เป็นอีออนลบลอยออกมาไม่ใช่อีออนบวกนะมันจะเป็นอีออนลบลอยออกมา
1: จริงๆตั้งใจจะให้แต่ก็คาดหวัง
0: ใช่
1: ไม่ได้ตามที่คาดหวังก็โมโห
0: ตอนที่ไปที่ตู้ปันสุกแล้วรับของเสร็จเนี่ยยกมือไหว้ตู้เลยฮะ
1: อันนั้นภาพนั้นก็ดู
0: เป็นภาพความประทับใจนะในยะของคุณป้านี่อย่าไปดูห้ามดูถูกใครทั้งสิ้น
1: ค
0: ุณป้ากำลังให้ความเคารพแก่จิตใจอันงดงามตู้ปันสุกจึงกลายเป็นตู้เชิงสัญลักษณ
1: ์
0: เป็นตู้เชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้อันนี้อย่าไปเหมารวมว่าเป็นตู้ที่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมารับผิดชอบเลิกคิดแบบนั้น
1: ใครก็ได้จริง
0: ใครก็ได้และตู้ปันสุขนั้นน่ะเป็นอันที่เราได้มีโอกาสแชร์ความดีแชร์ความสุขเราจะเห็นภาพอันหนึ่งที่ปรากฏก็คือเวลาของที่ให้ไว้ในตู้ปันสุขเนี่ยมันจะมีน้องๆเด็กๆหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะอ๋อเขียนสติ๊กเกอร์ผู้ใหญ่ด้วยบางทีเขียนไว้เลยว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วเป็นรูปรอยยิ้มลองนึกสภาพนะหยิบปลากระป๋องนึงมานะถ้าเราไปซื้อที่ห้างต่างๆเนี่ยนะ
1: ไม่มีใครเข
0: ีย
1: น
0: ก็มันไม่มีใครเขียนใช่ไหมคนที่เอาไปบริโภคเขาจะได้ความสุขใจเ
1: พิ่มแล้วบทบาทของศูนย์คุณธรรมนะครับพี่หมออยู่ตอนนี้เนี่ยบทบาทของศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องของจิตอาสาพลังบวกยังไงบ้าง
0: จริงๆเรามานานแล้วแล้วก็จะเห็นว่าน้องๆเจ้าหน้าที่บุคลากรในศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยก็คือเรามีไม่ได้คนไม่ได้เยอะนะครับอย่าเข้าใจผิดว่า เวลาเราขับเคลื่อนทั้งประเทศนี่เราคงจะต้องมีบุคลากรเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่ฮะเรามีกันอยู่แค่20กว่าชีวิต30กว่าชีวิตแค่นั้นเองที่เราทำกันอยู่แต่เราทำงานผ่านเรามีความมั่นใจว่าประเทศของเราเองมีคนดีอีกหลายแห่งมากมายเราก็ไปจับมือไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ภาคไหนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่จังหวัดไหนถ้าเรารู้เราก็ไปจับมือร่วมแล้วก็ดึงมาเป็นภาคีการทำงานผ่านพี่น้องภาคีเครือข่ายจึงเกิดพลังบวก

0: ให้ความรู้แล้วการแบ่งปันนั้นเกิดการจัดทัพเกิดการจัดทัพที่อันนี้คือชุดที่การเรียนรู้เชิงดนตรีอันนี้คือการเรียนรู้เชิงศิลปะอันนี้คือวัฒนธรรมอันนี้คือการให้กรณีซึ่งไม่มีนะเกิดการจัดทัพขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดเป็นพี่น้องที่ใช้คําว่าพลังบวกจิตคิดดีทําดีแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ให้กลายไปเป็นภาคีเครือข่ายอันนี้ก็คือบทบาทของศูนย์คุณธรรมครับ
1: ครับก็เห็นมั้ยครับว่าทุกคนก็สามารถเริ่มต้นเป็นจิตอาสาในแบบที่ตัวเองสามารถเริ่มทําได้ง่ายๆเอาสิ่งดีๆที่ตัวเองมีเอามาช่วยและไม่ใช่ช่วยเปล่านะครับเราก็สามารถมารวมเป็นภาคีกับศูนย์ได้เช่นเดียวกัน
0: เคยเจอเด็กเล็กๆเปลี่ยนทัศนคติคนทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านที่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไปหมดจะมีบรรดาพี่ป้าน้าอาบางคนที่เป็นผู้ใหญ่มือไม่พายเอาเท้าราน้ําว่าง่าย
1: ๆ
0: ฉันมีหน้าที่ตําหนิติเตียนด่าทอว่าก็จะด่าทอเทศบาลต่างๆนานาว่าใช้ไม่ได้ขยะมันทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมดไม่คิดที่จะมาเก็บอะไรทั้งสิ้นเด็ก10ไม่ถึง10ขวบเลยนะ
1: ครับ
0: รวมตัวกันขึ้นมาประมาณเกือบ10คนแล้วก็ไปเอารถเข็นซาเล้งไปเอารถเข็นซาเล้งนะไปยืมหมู่บ้านเนี้ยอยู่ใกล้ๆวัดซึ่งเป็นวัดดังแล้วเขาก็เข็นรถเข็นเนี้ยไปที่ท่านเจ้าอาวาสวัด
1: ครับ
0: เนื่องจากเป็นวัดดังก็จะมีคนมาบริจาคของเนี่ยเยอะมากถวายสังฆทานบ้างบริจาคของบ้างของมันล้นไงทีนี้เด็กๆตาดำๆอ่ะไปขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสว่าพระคุณเจ้าถ้าเกิดไม่ใช้ของไหนเนี่ยขอได้มั้ยขอ
1: แต่ก็เป็นของดีๆถูกมั้ยคร
0: ับ ใช่ฮะใช่ไม่ได้หมดอายุฮะแต่หมายถึงมันล้นเหลือไง
1: คร
0: ับ ปรากฏท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็มอบให้กับเด็กเด็กไปแบ่งกลุ่มกันเลยฮะแล้วใส่ตะกร้าฮะของนี้เป็นของกินของนี้เป็นของใช้อันนี้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรทั้งหลายเนี่ยเค้าแบ่งเป็นตะกร้าตะกร้าเด็กเหล่านี้เค้าเข็นรถเข็นซาเล้งกลางหมู่บ้านเลยฮะทําอย่างเงี้ยทุกเสาร์อาทิตย์ก็เลยตามเด็กเหล่านี้ไปเด็กเหล่านี้เค้าเข็นไปหาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่ไม่มีญาติพี่น้องและอายุเยอะเรียกว่า80กว่านั่งหลังขดหลังแข็งทําอาหารไม่มีใครมาเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ทําอะไรรู้มั้ยฮะในเสาร์อาทิตย์แบ่งทีมของที่ได้รับบริจาคก็ไปจัดเข้าอยู่ในบ้านของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบ่งทีมไปนวดพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบ่งทีมไปเช็ดปัดกวาดถูบ้านแบ่งทีมไปหุงหาอาหารยืนมองน้ำตาปริบๆน้ำตาไหลเลยฮะเฮ้ยน้ำใจในการแบ่งปันมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ผู้ใหญ่นะนี่เด็กตัวเล็กๆเรียนแค่ชั้นประถมแต่สามารถเอาสิ่งข้าวของที่เขาบริจาคน่ะเดินผ่านกลางหมู่บ้านแล้วไปมอบให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าซึ่งไม่มีใครเหลียวแลเลยแล้วมันไประเบิดใจฮะตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันจัดการขยะในที่สุดหมู่บ้านนี้ขยะสะอาดด้วยไม่ใช่ฝีมือเทศบาลเลยฮะฝีมือของคนในหมู่บ้านที่สําคัญที่หมอกําลังส่งสัญญาณคือแม้แต่ฝีมือเด็กๆเองที่เราดูถูกเขาในบางทีก็จะไปทําอะไรได้แต่พลังเขาล้นเหลือพอพลังบวกล้นเหลือพอที่จะสามารถเปล่งรัศมีทําให้แม้แต่ผู้ใหญ่เองซึ่งเคยมีทัศนคติล
1: บ
0: คิดลบจิตอาสาก็ไม่ทํานั่งตําหนิตีเตียนเขาเปลี่ยนทัศนคติเกิดเป็นพลังบวกขึ้นมาครับ
1: ฝึกฝนไว้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสร้างตัวเองให้เป็นจิตอาสาพลังบวกแล้วก็วันนี้เนี่ยผมว่าคุณหมอก็ได้ให้คีย์เมสเสจหลายอย่างว่าการจะเป็นจิตอาสาไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยระเบิดจากข้างในทําในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขและไม่จําเป็นต้องหวังสิ่งตอบแทน
0: ก็สามารถเลยฮะแล้วก็เข้าไปในโมบายแอปพลิเคชัน Moral Touch ก็ได
1: ้คร
0: ับก็มาเป็นสมาชิกร่วมกันเราอยากที่จะเห็นภาพอันนึงฮะดร.พีก็คือว่าถ้าพี่น้องคนดีเรามาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นทุกหัวระแหงเลยท่านจะเห็นเลยว่าโควิด19อันเนี้ยตัวที่ทําให้เรารอดแล้วเรากลายเป็นประเทศที่ได้รับคําชื่นชมเนี่ยมันมาจากคุณธรรมในใจของประชาชน
1: เหมือนกับคุณหมอกําลังสะท้อนให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วคนไทยทุกคนมีความเป็นจิตอาสาด้วยเนื้อแท้อยู่แล้วแหละ
0: แล้วพลังเยอะด้วย
1: ใช่คร
0: ับทีนี้ถ้าพลังเยอะแล้วรวมพลังกันขึ้นมาปุ๊บแล้วมีการจัดระบบขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนเนี่ยเราก็จะสามารถแคล้วคลาดแล้วก็จะนําพาประเทศไปสู่ในทิศทางที่ดีมันอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้อยู่เย็นเป็นสุขนี่ไม่ต้องไปคิดถึงใครนะกลับมาคิดถึงดร.พีมีหัวใจท่านก็ต้องกลับมานั่งคิดเลยว่าวันนี้เราทำดีแล้ว

0: รือยังประโยคอันนึงที่หมอใช้ประจำเลยอย่าลืมนะว่าวันที่คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยัง
1: จับถูก
0: รู้จักไหมฮะ
1: ยังไงครับคุณหมอ
0: มันเคยมีเวทีนึงที่หมอเคยไปเขาเชิญหมอไปพูดเรื่องทีมไม่เวิร์กฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทีมเวิร์กนะฮะทีมไม่เวิร์กฮะเราก็แจกกระดาษใบหนึ่งให้เวลา1นาทีจับผิดองค์กรตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โอ้โหมีเรื่องด่าเขาเยอะฮะตำหนิติเตียนเต็มไปหมดเลยเขียนจนบางคนขอกระดาษเพิ่มฮะ
1: 1
0: นาทีเนี่ยเขียนขอกระดาษเพิ่มอ่ะเอากระดาษคืนกลับมาเสร็จให้เวลาเท่าเดิมจับถูกองค์กรตัวเองให้มากที่สุดหมอเดินไปแล้วไปเจอคู่หนึ่งเขากำลังนั่งถกกันเฮ้ยว่าจับถูกนี่แปลว่าอะไรเขายังคิดไม่ออกเลยว่าจับถูกแปลว่าอะไรหมอก็เลยพูดผ่านไมค์ว่าจับถูกก็คือไม่ใช่จับผิดคือคนเราเนี่ยเข้าใจการจับผิดเนี่ยง่ายมากแต่พอใช้คำว่าจับถูกเนี่ยมันต้องใช้สมองส่วนคิดเวลาจับผิดเขาเนี่ยใช้สมองส่วนอารมณ์นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาจะจับถูกเขาเนี่ยจะต้องคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มันต้องฝึกแต่ดร.พีและผู้ชมทุกท่านที่อยากจะย้ำก็คือว่าหากเราใช้จับถูกจนเป็นกิจวัตรเลยเนี่ยเราจะสามารถชื่นชมคนเป็นแล้วประโยคนี้แหละที่หมอจะมักจะฝากไว้กับทุกคนเลยว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยัง
1: นี่นะครับรายการเราตอนแรกจิตอาสาพลังบวกติดตามผมและคุณหมอกันได้นะครับในตอนต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ชายก็สารจักสารมั่งครับ
2: ไม่รู้มาช่วยนี่ระยะทานมาก็พอกินพอใจจะใช้ระยะถวายไม่รู้ระยะมันเร็วนี่ช่วยแม่ลอยนี่ดีแล้ว
0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาคาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
2: พอไม่รู้ก็ทำตัวเองอะทำอยู
0: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านไปติดจะสมุบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้น

0: ไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
1: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
2: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
2: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
2: ที่พูดเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
2: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
0: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
0: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
0: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
0: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ฮะ
0: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
2: เฮ้ย
0: เอาเถอะข้าไม่ร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
2: ้
1: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
5: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
5: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
5: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็น การเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
5: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรมาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
5: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
5: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
6: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: เด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่ช่วยหล่อหลอมบ่มเพาะเยาวชนที่เปรียบเสมือนอนาคตของชาติซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้าทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรงให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษามาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยได้ทรงส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทยเพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
1: ด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ท่านทรงสรุปสั้นๆเลยว่าท่านทรงใช้คำว่าการศึกษาคือความมั่นคงของชาติพระราชทานแนวทางได้สรุปชัดเจนเหลือเกินคือการศึกษาเนี่ยเป็นทุกเรื่องของประเทศแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงนี่สำคัญมาก
0: ความเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อการศึกษาของเยาวชนยังได้แผ่ขยายสู่ดินแดนห่างไกลจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทำให้ทรงประจักษ์ว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษานักโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนก่อสร้างและส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาระดับมัธยมจะช่วยเยาวชนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้จักทำงานรวมกลุ่มและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี
2: ในฐานะศิษย์เก่านะคะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นรุ่นนักเรียนรุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่โรงเรียนมุงแย่ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะคะก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนากับโรงเรียนทำให้รู้สึกมีความภูมิใจตรงนี้นะคะ
0: องค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกิจการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนหลายครั้งพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและส่งแนะนำให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและอาจนำไปสู่การประกอบเป็นอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันหลักสูตรมาตรฐานยกระดับความสามารถของครูให้มีความสามารถทางด้านวิชาการมีความคิดสร้างสรรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตอาสาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระองค์
1: ทรงอยากเห็นคนไทยมีคุณลักษณะ4อย่างประการแรกเนี่ยท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีและก็ถูกต้องประการที่2 อยากเห็นคนไทยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3 อยากเห็นคนไทยทุกคนมีอาชีพแล้วก็มีงานทําและสุดท้ายเนี่ยประการที่4ทรงอยากเห็นคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็มีวินัยจะเห็นได้ว่าพระราชบายทั้ง4ด้านของคนไทยที่พระองค์ท่านอยากเห็นเนี่ยหลายเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศในอดีตที่ผ่านมาทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสำคัญครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กก็ต้องสร้างกันหน่อยก็ยังไม่สายหรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเดียวกันอยู่แล้วนะครับ

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาเลยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะฉะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั่นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำลายล้างมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าฝั่งเข้มแข็งเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้

เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจุงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ชื่อตู
1: ่ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือป่ะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรเหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องวีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับคุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอ ป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วนั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
5: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
4: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
4: ้รับทราบครับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
9: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
9: ได้ครับ
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
10: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
9: ครับ
1: สวัสดีคร
9: ับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริง

0: นุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
1: ว้าวนี่ไฟใช้กระป๋อง
2: เจ๋งอ่ะ
1: เดี๋ยวกดดูนิด
2: ก่อนแม่เติมน้ำน้ำอย่างนู้นนะพี่เอามาด้วย
0: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
3: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
0: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
2: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหมโอ๊ยไม่โดน
4: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
5: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหมปิดแก๊สก่อนเลย
4: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
2: โอ๊ย
4: แม่ไปทางนู้น
6: ถูกใจค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
6: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
3: ค่ะ
6: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
6: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
3: เหรอคะแม่
6: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
3: ะ
6: โอเคไหมคะ
0: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
3: ใช่ค่ะ
6: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
6: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
3: ได้ค่ะ
1: นะคะแม่
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
3: เ
6: ย้มาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรม

0: นุกสนุกกับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม้โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.org

0: www.bibleac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ำลบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูเจรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะหลักหอรออะกอหลักจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะครับดังนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการบวกที่ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับ20แล้วเขาก็วงเล็บเพิ่มเติมมาด้วยว่าจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักดังนั้นจำนวน1หลักก็จะมีเพียงแค่หลักเดียวหลักอะไรล่ะหลักเดียวหลักเดียวเลยหลักเดียวก็ต้องมีหลักอะไรครับหลักหน่วยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับดังนั้นก็จะมีหลักเดียวบวกกับทำไมครับ1หลักกับจำนวน1หลักนั่นเองนะครับหาผลบวกแต่ทีนี้ผลบวกก็อาจจะทำไมครับมากมายนะแต่ไม่เกินเท่าไหร่ล่ะไม่เกิน20นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับหลายคนก็สามารถทำไมครับทำข้อท้าทายของครูแม็กใช่ไหมหาผลบวกที่ทำไมครับเกิน10ไปนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะมาเรียนในคาบเรียนนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับจะต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับเด็กๆจะต้องหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะครับที่ผลบวกไม่เกิน20โดยการนับต่อและใช้เส้นอะไรครับและใช้เส้นจำนวนนั้นวันนี้แหละนะครับเด็กๆก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยว่านับต่อทำอย่างไรใช้เส้นจำนวนนะครับแล้วนับต่อจากจำนวนไหนล่ะจำนวนที่มีค่ามากกว่าหรือจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะเรียนรู้กันนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรานะครับมีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เอาเลยครับเดี๋ยวเรามาทบทวนขอเสียงดังๆนะครับฟังชัดๆนะต้นทางก็ดังไปทำไมครับถึงปลายทางก็ดังมาอย่างต้นทางเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้นะครับพร้อมนะ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้ๆๆ
2: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับอ้าวเยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้ทบทวนข้อตกลงไปแล้วนะครับนั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับเอาละมาเริ่มดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนก็คือทบทวนการบวกส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยเป็นส่วนที่โจทย์บอกอ้าวลองมาทำไมครับลองอ่านเรื่องราวหน่อยว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเราก็ต้องทำไมครับอ่านทำความเข้าใจก่อนอ้าวเริ่มส้ม5ผลรวมกับส้มอีก4ผลรวมมีส้มทั้งหมดกี่ผลอ้าวคราวนี้อ่านเรียบร้อยวิเคราะห์นิดนึงส้ม5ผลรวมกับส้มอีก4ผลรวมมีส้มทั้งหมดกี่ผลเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเนี่ย ป็นโจทย์ปัญหาการ

0: ป็นโจทย์ปัญหาการบวกแล้วดูตรงไหนอ่ะดูตรงไหนเป็นโจทย์ปัญหาการบวกดูคำว่ารวมกับเดี๋ยวครูแม็กขีดเส้นใต้ให้ดูนะคำว่ารวมอะไรครับ
1: รวมก
0: ับรวมกับพอมีคำนี้ปุ๊บเป็นโจทย์ปัญหาอะไรทันทีเลยเป็นโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะครับแล้วก็ทำไมนะมีคำว่ารวมมีส้มทั้งหมดใช่ไหมกี่ผลตอบได้ไหมคะเนี่ยข้อนี้รวมมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะ9ผลประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เขียนไงดีเขียนไงดีเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับกลุ่มที่5นะเดี๋ยวขอน้องมะลินะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเอาละประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกกับอะไรนะ5บวกอะไรนะบวกอะไรนะบวกอะไรนะบวก4เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ9อ้าวถูกไหมครับอ้าวปรบมือให้มะลิหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวเข้าที่นะอ้าวประโยคสัญลักษณ์นะครับคือ5บวก4เท่ากับ9 5 5มาจากไหนเนี่ยจำนวนส้มแรกมีกี่ผลแล้วครับ
2: 5
0: ผลเอ๊ะแล้ว4นี้ล่ะ
2: มันไงว่ามันรวมกัน
0: 4 4 4
2: อยากจะรวมอีกฝั่งนึง
0: ส้มอีกกลุ่มนึงมีเท่าไหร่ล่ะกี่ผลมี4ผลแล้ว9นี้ล่ะครับ
2: มาจากจำนวนท
0: ั้งหมดมาจากจำนวนส้มทั้งหมดเลยอ้าวเดี๋ยวครูแม็กนะครับเพิ่มเติมประโยคสัญลักษณ์ให้ชัดเจนนะดังนั้นนะครับประโยคสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะ5บวก4เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับคิดยังไงเนี่ยชูมา4 5แล้ว
3: 6
0: 7 8 9อันนี้เขาเรียกว่าใช้วิธีการนับต่อใช่ไหมเอา5ไว้ในใจนับต่อไปอีก4 5แล้ว6 7 8 9นะครับนั้นคำตอบเท่าไหร่ล่ะครับคำตอบเท่าไหร่เอ่ยคำตอบเท่ากับ9เอาละไม่ยากเลยข้อนี้นะครับอ้าวลองมาดูต่อนะสองตาดูนะครับเอ๊ะเขาว่ายังไงเอ่ยข้อนี
3: ้ลบ4บา
0: ทเอ๊ะสีอะไรนี่มีรถสีน้ำเงิน4คันรถสีแดง2คันรวมมีรถ
3: กี่ค
0: ัน เขาถามว่ารวมมีรถกี่คันโอ้ยมีคำว่าอะไรครับรวมเป็นโจทย์ปัญหาอะไรทันทีเลยเป็นโจทย์ปัญหาการเป็นโจทย์ปัญหาการบวกทันทีเลยนะครับดังนั้นรวมมีรถกี่คันเห็นไหมเป็นโจทย์ปัญหาการบวกช่วยหน่อยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ว่าไงเอ่ย
3: 4บวก2เท่ากับ6
0: ก็นำจำนวนนะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4บวกบวกอะไรล่ะ
3: 2
0: 4บวก2เอ๊ะ4 4นี้มาจากไหนนะ
3: จำนวนรถส
0: ีน้ำเงิน2นี้ล่ะ
3: มาจากจำนวนรถสีแดง
0: จำนวนรถสีแดงชัดเจนเลย4บวก2คิดยังไงดีคิดยังไงให้ได้6
3: นับต่อ
0: เอาอะไรไว้ในใจเอ่ยถ้าใช้วิธีการนับต่อนะครับเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจ4ไว้ในใจชูขึ้นมา2 4แล้ว5 6เยี่ยมมากหรือบางคนมีภาพก็นับต่อจากภาพเลยอ๋อ4แล้ว

0: 5 6ลักษณะเดียวกันนะครับหรืออาจจะนับรวมทั้งหมดเลยก็ได้1 2 3 4 5 6นะครับนับจำนวนฝั่งที่เสียงสุดท้ายที่เด็กๆเคยเรียนรู้กันไปนั่นเองนะครับดังนั้น4 + 2 เท่ากับ6นะครับนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้นะการบวกนะก็ตอบ6นั่นเองนะครับไม่ยากอ้าวไปดูต่อเป็นผลไม้บ้างเป็นอะไรครับเนี่ย
1: แอปเป
0: ิ้ลมีสีอะไรกับสีอะไรเนี่ย
1: แอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดง
0: แอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงหรือแอปเปิ้ลแดงกับแอปเปิ้ลเขียวนะครับอ้าวลองมาดูหน่อยโจทย์เขาว่าไงบ้าง
1: มีแอปเปิ้ลแดง6
0: ผลมีแอปเปิ้ลแดง6ผล
1: แอปเปิ้ลเขียว3ผล
0: แอปเปิ้ลเขียว3ผล
1: รวมมีแอปเปิ้ลทั้งกี่ผล
0: รวมมีแอปเปิ้ลกี่ผลประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ครูแบ็คขึ้นไว้ให้เลยนะครับ6บวกอะไรล่ะครับบวก3เท่ากับเท่าไหร่6มาจากไหน6มาจากจำนวนแอปเปิ้ลสีแดง3จำนวนแอปเปิ้ลสีเขียวเอ๊ะรวมกันมีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะรวมกันมีทั้งหมดเท่าไหร
1: ่
0: กี่ผลครับนับต่อเลยก็ได้6นับต่อเป็น7 8 9ดังนั้นรวมมีแอปเปิ้ล9ผล6บวก3นับต่อได้ไหมครับนับต่อได้ไหมนับต่อก็ได้นะครับนับต่อก็ได้เนาะดังนั้นเอาอะไรไว้ในใจเนี่ย
2: เอา
0: 6ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา3 6แล้ว7 8 9นะ6แล้ว7 8 9นะครับไม่ยากเลยนะอันนี้ก็สามารถที่จะหาผลบวกได้นั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะอ้าวไปดูต่อโอ้โหเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: อ้าวดูที่โจทย์ปัญหาเลยนะครับอ้าวเขาว่ายังไง
1: มีนก1ตัวบินมา
0: มีนก1ตัวบินมาอีก5ตัวรวมมีนกทั้งหมดกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: รวมมีนกทั้งหมดกี่ตัว
2: 6ตัว
0: กี่ตัวนะมีนก1ตัวบินมาอีก5ตัวรวมมีนกทั้งหมดกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงข้อนี้ประโยค
1: 1บวก5เท่ากับ6
0: 1บวกอะไรครับบวก5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ A เท่ากับ6แล้วคิดยังไงให้ได้6ล่ะครับเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา1 5แล้ว6นับต่ออีก1ครั้งนะครับก็ตอบ6มีคำถามและเอา1ไว้ในใจได้ไหมครับถ้าเอา1ไว้ในใจต้องนับต่อไปอีกเท่าไหร่ล่ะถ้า1ไว้ในใจนับต่อไปอีก5 1แล้ว2 3 4
1: 5 6
0: คำตอบเป็นไงเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับแต่ก็จะต่างกันที่ทำไมครับจำนวนในเรื่องของการนับต่อนั่นเองนะก็จะค่อนข้างมากแต่ถ้าเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจอย่างเช่นข้อนี้5ไว้ในใจนับต่ออีกเท่าไหร่ครับอีก1เท่านั้นเอง5แล้ว6นะครับไม่ยากนะคราวนี้นะไปดูต่อมีอะไรเนี่ยมีดอกกุหลาบดอกกุหลาบ7ดอกกับดอกกุหลาบกี่ดอกเนี่ย
1: 0
0: ดอกลองมาดูที่โจทย์ปัญหานะครับเขาว่ายังไงดอกกุหลาบ7ดอกกับดอกกุหลาบ0ดอกรวมมีดอกกุหลาบกี่ดอกรวมมีดอกกุหลาบกี่ดอกนะ ประโยคสัญลักษณ์ว่าไง
1: 7 บวก 0 เท่ากับ 7
0: บวก0เท่ากับเท่าไหร่ล่ะทำไมถึงเท่ากับ7ล่ะศูนย์รวมกับจำนวนใดจะได้เท่ากับ
1: จำนวนน
0: ั้นเช่นเห็นไหมครับ7รวมกับ0ได้เท่าไหร่ล่ะได้เท่ากับเท่าไหร่
1: 7
0: ได้เท่ากับได้เท่ากับ7นะครับน้องแก้มนะได้เท่ากับ7นะได้เท่ากับ7ไม่ยากเลยเอาอะไรไว้ในใจเนี่ยแบบนี้ต้องนับต่อไหมครับแบบนี
1: ้
0: อ๋อเด็กๆอาจจะใช้ความรู้ที่ครูแม็กสอนเห็นไหมอ๋อจำได้แล้ว0รวมกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นเห็นไหมครับเช่น0รวมกับ7เห็นไหมก็จะได้เท่ากับ
1: 7
0: ได้เท่ากับ7นั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนรู้นะในเรื่องของการบวกที่ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับ
1: 20.
0: ไม่เกิน20อ้าวลองมาเริ่มดูลองมาดูนะโจทย์ข้อนี้อ้าวมีชื่อคล้ายๆกับเพื่อนเราด้วยใครเนี่ยมะลิมะลิเป็นไงเอ่ยมะลิมะลิมีอม
1: เ
0: จ็ดเม็ดมะลิมีลูกอม7เม็ดนะให้มาอีกนะให้มาอีก5เม็ด
1: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ด
0: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดเอาละเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบนะ
1: การบวก
0: การรู้ได้ไงว่าเป็นการบวก
1: เพราะ
0: ใครให้มาอีกนะนะให้มาอีกให้มาอีกเท่าไหร่ล่ะ5เมตรคราวนี้กูแม็กถามหน่อยนะครับรู้แล้วว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกเอแล้วส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนเอ่ยโจทย์ถามมาลีจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดนะครับดังนั้นอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ทำไมนะส่วนที่โจทย์ถามนะครับแล้วส่วนที่โจทย์บอกล่ะ
1: ม
0: ะลิมีลูกอม7เม็ด
1: น
0: ะให้มาอีก5เม็ดอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ทำไมส่วนที่โจทย์บอกเพราะเป็นประโยคเป็นไงครับบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะต้องทำไมครับลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติมตอนนี้บอกได้แล้วส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกลองมาดูกันต่อลองมาคาดเดาหน่อยว่าเอ๊ะมะลินะครับจะมีลูกอมมากขึ้นหรือน้อยลงนะ
1: มากข
0: ึ้
1: น
0: หรือน้อยลงทำไมถึงมากขึ้นนะนะครับดังนั้นมะลิก็จะมีจำนวนลูกอมมากขึ้นเพราะว่าเพราะน้าทำไมนะเพราะน้าให้มาอีกทำให้จำนวนเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นนะเอาละคราวนี้เอแล้วปัญหาดังกล่าวนี้ต้องใช้วิธีการใดในการหาคำตอบล่ะอยากรู้จำนวนลูกอมทั้งหมดเอามารวมกันโดยวิธีการ
1: บวก
0: นะครับเราก็จะใช้การบวกเข้ามาช่วยเพื่อที่จะหาคำตอบคือหาจำนวนลูกอมของใครเอ่ยของมะลินะครับทั้งหมดว่าเอ๊ะมีทั้งหมดเนี่ยกี่เม็ดนะอ้าวคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเอ่ย
1: 7บวก5เท่ากับ12
0: 7บวกอะไรนะ
1: 12
0: 7บวก5
1: เท่ากับ12
0: เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 12เด็กๆบางคนอาจจะทำไมครับตอบได้เลยทันทีนะ

0: แต่บางคนก็อาจจะต้องทำไมครับหาคำตอบก่อนนะใครที่ตอบได้ก็สามารถเติมลงได้เลยแต่ใครที่ยังตอบไม่ได้ให้ใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนว่านะครับ7บวก5เท่ากับเท่าไหร่ใส่ช่องว่างไว้ก่อนเพื่อที่จะหาคำตอบนะดังนั้นคนที่ได้12และจะหาวิธีการทำไมครับหาคำตอบโดยวิธีทำไมครับ
1: น
0: ับต่อนับต่อจากอะไรเนี่ย7นับต่อไปกี่ครั้งครับนับต่อไปอีก5ครั้ง7 7แล้ว7แล้วอะไรอ่ะ7แล้ว8 9 10 11 12เห็นไหมนับต่อไปอีกกี่ครั้งครับ1 2 3 4 5ครั้งครบหรือยัง
1: ครบ
0: แล้วนะครับนั้นเนาะ7นับต่ออีก5ใช่ไหม7แล้ว8 9 10 11 12ได้คำตอบหรือยัง7บวก5เท่ากับ12ซึ่งบางคนอาจจะทำไมครับตอบก่อนที่คุณแม็กเฉลยด้วยใช่ไหมเห็นไหมครับก็เติมลงไปเลย7บวก5เท่ากับ12ได้คำตอบหรือยังตอนนี้
1: ได้แล้ว
0: แสดงว่ามะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดนะ
1: 12เม็ด
0: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมด12เม็ดนะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะอันนี้คือวิธีการนับต่อนะครับเนาะเราก็จะนับต่อจากจำนวนที่มีค่ามากนั่นเองนะครับอ้าวคราวนี้นะประโยคสัญลักษณ์เนาะก็ได้แล้วคำตอบก็เติมลงไปเลย7บวก5นะเท่ากับเท่าไหร่เมื่อสักครู่เป็นวิธีการหาคำตอบโดยวิธีการนับต่อคราวนี้ลองหาคำตอบโดยใช้อะไรบ้างใช้เส้นจำนวนไม่ยากเลยเหมือนกันนะครับเด็กๆก็ดูก่อนเอจะเริ่มต้นจากไหนไปดีเนี่ยสตาร์ทเครื่องบึ้นจากศูนย์ไปที่อะไรดีไปที่7อันนี้หาคำตอบโดยเส้นจำนวนนะน่าจะคล่องแล้วนะครับอ่ะก็เป็นการทวนไปด้วยนะเอเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายบวกทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ยทำให้จำนวนเพิ่มมากขึ้นเอบนเส้นจำนวนต้องเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ย
1: เดินหน้า
0: อ้าวกี่ครั้งกี่ครั้งเอ่ย5ครั้งเอาละเดินหน้านะจาก7เดินหน้าครั้งที่1เป็นเท่าไหร่ล่ะ
1: 8
0: ครั้งที่2ครั้งที่2เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 9ครั้งที่3 10ครั้งที่4 11ครั้งที่5ครั้งที่5เท่าไหร่ครับ102นะก็สามารถที่จะไหมครับวงคำตอบได้เลยพอเราทำไมครับเดินหน้าบนเส้นจำนวนนะก็นับเพิ่มใช่ไหมค่อยๆเพิ่มทีละ1นะเพิ่มทีละ1ทีละ1ทีละ1นะก็ได้คำตอบแล้วตอบเท่าไหร่ครับข้อนี้7บวก5เท่ากับ
1: 2
0: คำตอบเป็นไงเท่าไหมครับ
1: เท่าก
0: ันเลยไหมนับต่อก็ได้หรือทำไมครับใช้เส้นจำนวนก็ได้คำตอบก็เท่ากันเลยนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับเอาละคราวนี้นะครับลองมาดูต่อบ้างเป็นโจทย์ปัญหานะเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างว่า8บวก4
1: เท่าก
0: ับเท่าไหร่อ่ะ
1: 12
0: เท่าไหร่นะ12เท่ากับ12อ้าวลองบ้างถ้าหาคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน12นี่เด็กๆใช้วิธีการอะไรครับนับต่อเลยใช่ไหมเอา8ไว้ในใจนับต่อ8 8 8 8แล้วก็4 8 8 8แล้ว9 10 11 12อ๋อตอบ12แต่ถ้าลองใช้เส้นจำนวนบ้างล่ะสตาร์ทเครื่องอย่างไร
1: ไป
0: ที่
1: 8
0: จากศูนย์รื่นไปไหนเลยไปที่8เอาละเอาละเครื่องหมาย
1: บวก
0: เดินหน้าหรือถอยหลัง
1: เดินหน้า
0: เครื่องหมายบวกเดินหน้าอีกเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: อีก4อ้าวครั้งที่1เท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4
1: 12
0: ครบหรือยัง
1: ครบแล้ว
0: ครบแล้วอย่าลืมวงคำตอบนะครับอย่าลืมวงคำตอบวงล้อมรอบนะก็จะได้ทำไมครับคำตอบตอบเท่าไหร่เนี่ยตอบ12ก็สามารถตอบได้แล้วว่า8บวก4เท่ากับ
1: 12
0: เท่ากับ12ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะอ้าวเดี๋ยวจะทำไมครับให้หาผู้ช่วยออกมาช่วยหน่อยนะครับอ้าวดูข้อต่อไป5
1: 5
0: 5 5+7อ้าวช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมไหนใครทำได้ใครทำได้ใครทำได้อ้าวไอดีไอดีอ้าวขอไอดีหน่อยช่วยครูแม็กหน่อยนะครับจากไหนไปไหนดีจากไหนไปดีวันนี้มีหลายข้อเดี๋ยวอาจจะต้องขอผู้ช่วยหลายคนหน่อยนะอ้าวสตาร์ทเครื่องจาก0ไปเท่าไหร่ครับไป5ได้เดินหน้ากี่ครั้งเนี่ย
1: 7
0: ครั้งเอาละทีละ1ทีละ1ทีละ1ทีละหนึ่งเอาละเอาละอ้าวลองมาดูลองมาดูเอาละคำตอบของ ID เป็นไงครับเนี่ยลองดูนะผิดหรือเปล่า
1: ผ
0: ิดเอ้ยดูดีๆดูดีๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบบอกว่าทำไมครับพิจารณาก่อน ID เขาเริ่มจากศูนย์มาที่เท่าไหร่ครับมาที่5เสร็จแล้วอ๋อเขารู้นี่ว่าส่วนย่อยส่วนรวมของ7มี2กับอะไรนะ2กับอะไรนะ2กับอะไรครับ2กับ5ใช่ไหมดังนั้นเดินหน้าไปอีก2แล้วก็เดินหน้าไปอีกเท่าไหร่ครับอีก5คำตอบเป็นไงครับไม่ผิดนะแต่วิธีการอาจจะยากสำหรับบางคนนะอ้าวปรบมือให้ไอดีหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากคราวนี้ลองดูลองดูเดี๋ยวครูแม็กลองทำให้ดูนะลองแตกต่างจากไอดีหน่อยนะอาจจะเพิ่มทีละเท่าไหร่ครับทีละ1นะของไอดีก็ไม่ผิดนะอ้าวลองมาดูคล้ายๆไอดีเลยเริ่มจาก0ไปที่อะไรครับเอาไปที่5เหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่ทันนะครูแม็กอาจจะช้านิดนึงนะครับครูแม็กต้องเดินหน้าอีกกี่ครั้งเนี่ย
1: 7
0: ครั้งเอาละครั้งที่1เท่าไหร่ละครับเนี่ย6ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7เท่าไหร่ครับ12วงกลมคำตอบล้อมรอบเลยดังนั้น5บวก7เท่ากับ
1: 12
0: เท่ากับ
1: 12
0: 12เห็นไหมดังนั้นตรงนี้แหละตรงนี้แหละจาก5มาถึงอะไรครับ12ตรงเนี้ยบางคนทำไมครับอาจจะใช้วิธีการอื่นๆแตกต่างกันไปอย่างเมื่อสักครู่นี้ ID อาจจะทำไมครับบนเส้นจำนวนอาจจะเพิ่มทีละ2ทีละ5ทีละ10ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเห็นไหมครับเรามีวิธีการหลากหลายเลยเราเรียนรู้กันไปเราก็สามารถเลือกใช้วิธีการในการหาคำตอบได้หลากหลายเลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นนะต้องเหมือนครูแม็กเลยว่าอ๋อเพิ่มทีละ1ทีละ1ทีละ1เราต้องมาดูที่สุดท้ายปลายทางนะครับว่าคำตอบเป็นไงเนี่ยเท่ากับ ID มั้ยครับเท่าไหมเท่ากันเลยนะครับไม่ยากไม่ยากอ่ะมีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมข้อนี้มีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะอ้าวไปดูต่อข้อต่อไปอ้าวช่วยอ่านโจทย์หน่อย
1: 6บวก5เท่ากับ
0: 11เท่าไหร่นะ
1: 11
0: ตอบได้เลยเหรอโอ้บางคนตอบได้เลยว่า6บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่จำได้นะครับถ้าใครที่จำได้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน5บวก5เท่าไหร่นะ5บวก5โอ้เพิ่มอีก1นี่คำตอบก็ต้องเพิ่มอีก1แสดงว่า6บวก5เท่ากับ
1: 11
0: บางคนเห็นไหมครับใช้ความรู้เดิมนะการบวกจำนวนที่ใกล้เคียงกันนะครับก็สามารถนำมาใช้หาคำตอบได้แต่ถ้าใช้เส้นจำนวนเริ่มอย่างไรดีเนี่ยเส้นจำนวน
1: จาก
0: 0 ไปที่อะไรเอ่ยศูนย์ไปที่6เอาละเอาละเอาละไปที่6เดินหน้ากี่ครั้งครับ
2: 1
0: อีกกี่ครั้ง5ครั้ง1 2 3ทีละ1นะ4ครบหรือยังครบแล้วก็วงล้อมรอบคำตอบตอบเท่าไหร่ครับ11ยากไหมเนี่ยคิดว่าวันนี้ทำได้ไหมครับทำได้ไหมทำได้นะอ้าวไปต่อ10บวก4ง่ายๆเลยเรียนไปแล้วในเรื่องของการเขียนในรูปกระจายบางคนตอบได้เลยอ้าวลองใช้เส้นจำนวนหน่อยจาก0ไปเท่าไหร่นะ0ไป10เครื่องหมายอะไรเนี่ยบวกเดินหน้าเดินหน้ากี่ครั้ง
2: 4
0: อ้าวช่วยนับหน่อย1
2: 2
0: 3 4ตอบเท่าไหร่
2: 4
0: ตอบได้หรือยัง10บวก4เท่ากับ
2: 4
0: 14นะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะเอาล่ะคราวนี้จะให้นักเรียนพิจารณานะการหาผลบวกนะครับของ5บวก8เท่ากับเท่าไหร่และ8บวก5เท่ากับเท่าไหร่5บวก8เท่าไหร่ครับเอ๊ะ5บวก8 5บวก8เท่าไหร่อ่ะเอาล่ะเอาล่ะมีทั้งคำตอบที่ถูกคำตอบที่ยังไม่ถูกต้อง
2: 12
0: อ่ะคราวนี้ใจเย็นใจเย็นอ่ะลองมาดู52ตาดู2หูฟัง5บวก8เท่ากับเท่าไหร่ครูแม็กจะใช้เส้นจำนวนอ้าวเริ่ม5บวก8เริ่มจาก0ไปที่เท่าไหร่นะ0ไปที่5เดินหน้ากี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่า5บวก8ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ13คราวนี้ลองดูบ้าง8บวก5เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับบางคนจำเรื่องการสลับที่การบวกได้ใช่ไหมทำไมครับสลับที่การบวกผลบวกยังคงทำไมนะเท่ากันนะอ้าว8บวก5เท่ากับเท่าไหร่8บวก5ก็เริ่มเลยใช้เส้นจำนวนบ้างจาก0ไปที่อะไรครับไปที่8เดินหน้ากี่ครั้งเนี่ย
2: 5
0: เดินหน้ากี่ครั้ง5ครั้ง1 2 3 4 5ได้เท่าไหร่ครับ13อันนี้จะทำให้เด็กๆเห็นอะไรในเรื่องของการนับต่อทำไมถึงต้องเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจเด็กๆเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราเอาจำนวนมากค่ามากเห็นไหมมันก็เหมือนกับการที่เด็กๆทำไมครับใช้เส้นจำนวนนี่แหละจากทำไมครับศูนย์ไปหาจำนวนที่มากกว่านั้นจำนวนมากกว่าที่อยู่ในใจจะทำให้เด็กๆนับต่อนะครับได้น้อยครั้งมากกว่าก็จะลดโอกาสการผิดพลาดได้นั่นเองนะครับอ้าวคำตอบเป็นไงเนี่ยเท่าหรือเปล่า
2: เท่า
0: ไหมครับได้คำตอบ13เท่ากันเลยนะดังนั้นก็เวลานับต่อนะงั้นเพื่อให้ง่ายต่อการบวกมากยิ่งขึ้นควรนับต่อจากจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยแบบนี้ควรนับต่อจากจำนวนที
2: ่มากกว่า
0: จำนวนที่มากกว่านั่นเองนะก็จะทำให้จำนวนที่นับต่อเป็นไงครับน้อยครั้งมากกว่านะครับเนาะก็จะทำให้หาคำตอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ้าวลองมาดูเลยนะครับ3บวกก้านักเรียนคิดว่าครูแม็กเนี่ยควรจะสตาร์ทเครื่องจาก0ไปที่3หรือ0ไปที่9ดี0ไปที่3หรือ0ไปที่9ดี
2: 9
0: เพ เพราะ9มากกว่าเห็นไหมมันก็เหมือนเวลาเด็กๆนับต่อเอาจำนวนที่มีค่ามากกว่าไว้ในใจก็ควรที่จะเอาจำนวนที่มากกว่าไว้ในใจเห็นไหมนับต่ออีกเท่าไหร่ล่ะนับต่ออีก3 9แล้ว10 11 12เหมือนกันบนเส้นจำนวนครั้งที่1 10ครั้งที่2 11ครั้งที่3 12ได้คำตอบหรือยังได้แล้ว3บวก9เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12นั่นเองนะครับ3บวก9เท่ากับเท่าไหร่นะ3บวก9เท่ากับ12ก็เติมคำตอบได้แล้วนะครับ10เท่าไหร่นะ12นะครับ12นะ12 3บวก9เท่ากับ12ยากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมเอ่ยไม่ยากอ้าวดูต่อคราวนี้ถ้าหาตัวไม่ทราบค่าบ้างล่ะ
3: 7ส่วนย่อยส่วนรวม
0: บางคนบอกใช้ส่วนย่อยส่วนรวมแต่คราวนี้เรามีเส้นจำนวนเด็กๆก็ใช้ได้ก็เริ่มเลยจาก0ไปที่เท่าไหร่ล่ะครับ
3: 5
0: รู้แล้วว่าคำตอบต้องไปหยุดที่เท่าไหร่เนี่ย
3: 12
0: หยุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ12แน่นอนเพราะผลบวกต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ12ดังนั้นโอ้จาก5นับต่อไปอีกกี่ครั้งแล้วเนี่ย
3: 7ครั้ง
0: 1 2 3 4 5 6 7ก็ต้องไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: 12
0: อ๋อนับต่อไปอีก7ครั้งแสดงว่า5บวกเท่าไหร่นะ
3: 7
0: 5บวก5บวก7เท่ากับเท่าไหร่ครับ5บวก7เท่ากับเท่ากับ12ยากไหมครับ
3: ยาก
0: ไหมไม่ยากก็สามารถใช้เส้นจำนวนหาตัวไม่ทราบค่าได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละไม่ยากเลยนะดังนั้นตอบได้แล้ว5บวกเท่าไหร่นะเท่ากับ12ตอบได้แล้ว5 บวก 7นะครับเท่ากับ12นั่นเองนะเอาละคราวนี้ถึงเวลาที่ต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.27 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.27 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยขอบคุณอ้าวเด็กๆเปิดไปนะหนึ่งร้อยเท่าไหร่198 198เจอหรือยังเจอหรือยังโอ้หน้าที่มีเส้นจำนวนนะหน้าที่มีเส้นจำนวนหน้าที่มีเส้นจำนวนอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ขึ้นมาเอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ที่คำชี้แจงอ้าวชี้เลยอ้าวอ่านตามหาผลบวก
3: หาผลบวก
0: โดยใช้เส้นจำนวน
3: โดยใช
0: ้
3: เส
0: ้
3: นจำนวน
0: ดังนั้นนะครับเขาให้หาผลบวกนะครับแล้วใช้อะไรวันนี้ใช้เส้นจำนวนเด็กๆเติมในข้อความด้วยนะเขาบอกว่าเผื่อบางคนอ่านไม่ออกนับต่อจากจุดไปอีกจุดจะได้จุดเด็กๆก็เติมเลยอันนี้นับต่อจากอะไรครับนับต่อจากอะไรข้อนี้ข้อ1 9บวก5เท่ากับเท่าไหร่นับต่อจากอะไรล่ะนับต่อจากจะเอาอะไรไว้ในใจล่ะก็นับต่อจากอะไรครับแสดงว่าเริ่มจาก0ไปที่9นับต่อจาก9ไปอีกเท่าไหร่เนี่ยไปอีก5ก็เติม5จะได้เท่าไหร่ล่ะ10 14อ่ะ เดี๋ยวให้เด็กๆลองลงมือทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูแม็กเดินดูนะลงมือทำได้เลยนะครับปลายทางด้วยนะครับ

่ะเฉลยข้อ1ให้ดูก่อนนะเผื่อใครที่ไม่ทันนะครับอ้าว9บวก5ก็เริ่มเลยจาก0ไปที่เท่าไหร่ล่ะ9เดินหน้าอีก5ครั้ง1 2 3 4 5หยุดอยู่ที่คำตอบได้แล้วโอ้แสดงว่าครูแม็กนับต่อจากอะไรเนี่ยนับต่อจาก9เอ๊นับต่อจาก9แล้วครูแม็กนับต่อไปอีกกี่ครั้งนะอีกกี่ครั้งล่ะที่เดินหน้าไปอ่ะอีก5ครั้งก็คืออีก5จัดได้เท่าไหร่แล้ว10เท่าไหร่นะ14อ้าวตอบได้แล้ว9บวก5เท่ากับ10เท่าไหร่ครับ14 14เฉลยแล้วนะข้อแรกนะเผื่อใครที่ยังไงครับยังทำไม่ได้เนาะหรือยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดูข้อที่1เป็นตัวอย่างก่อนนะมีใครใกล้เสร็จหรือยังมีใครใกล้เสร็จหรือยังโอ้มีแล้วมีแล้วใกล้แล้วข้อที่3แล้วบางคนข้อ4แล้วข้อ4แล้วพอยข้ออะไรแล้วพอยข้ออะไรล่ะพอยข้อ6แล้วโอ้ไวมากเฉลยข้อที่1ให้ดูนะตรวจสอบของตนเองใบพูเสร็จแล้วหรอคะโอ้โหทั้ง7ข้อเลยเหรอ7ข้อเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อที่1ตรวจสอบหรือยังคำตอบถูกนะถูกทุกคนนะครับใครไม่ถูกแก้ไขนะคุณแม็กเฉลยไปด้วยนะข้อที่2ข้อที่2

0: 0ไป8เดินหน้าให้กี่ครั้ง4 1 2 3 4อย่างนี้เอนับต่อจากอะไรเนี่ยนับต่อจากอะไรครับนับต่อจาก8ไปอีกไปอีก4จะได้12ดังนั้น4บวก8เท่ากับ10เท่าไหร่นะ
1: 12
0: อ้าวเรียบร้อยแล้วหรออ้าวช่วยตรวจสอบนะของตัวเองถูกต้องหรือไม่นะครับอ้าวเฉลยอีกหนึ่งข้อข้อที่3 6บวก5 6บวก5เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่นะ11ครูแม็กสตาร์ทเครื่องยังไงดีจาก0ไปไหนดีเนี่ย0ไป6 0นะ0บรึ้นไป6เลยเดินหน้ากี่ครั้ง5ครั้งนะ1 2 3 4 5หยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่เนี่ย11ครูแม็กนับต่อจากอะไรล่ะครับแบบนี้นับต่อจาก6ไปอีกไปอีกเท่าไหร่ไปอีก5จะได้10เท่าไหร่นะ11อ้าวเฉลยแล้วนะข้อ1ข้อ2และข้อที่3นะส่วนข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6และข้อที่7ใครที่ยังทำไม่เสร็จฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับคนที่ไม่เสร็จนะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะมีตัวอย่างให้ดู3ข้อแล้วนะอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าวข้อที่4ข้อที่5นะฝากกลับไปทำเป็นกันบ้างแต่ถ้าใครเสร็จแล้วก็สามารถนำส่งกับคุณครูได้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่6และข้อที่7ด้วยนะในหน้าที่2อ้าวสรุปนิดนึงวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
2: การหา
0: ผลผลลบหรือเปล่าวันนี้ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน20จำนวนกี่หลักกับจำนวนจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักดังนั้นนะครับวิธีการบวกนะครับหรือการหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน20ทำได้โดยการทำไมครับนับต่อหรือใช้เส้นอะไรนะหรือใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบตัวอย่างเช่น3บวก9เท่ากับเท่าไหร่3บวก9
2: 12
0: เท่าไหร่นะ
2: 12
0: เอาตัวไหนไว้ในใจเนี่ย
2: 9
0: นับต่อไปอีก3 9แล้ว10 11 12เห็นไหมครับนับต่อก็ได้หรือใช้เส้นจำนวนจาก0ไปหาจำนวนที่มากกว่าแล้วก็นับต่อก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันในลักษณะคล้ายๆกับการนับต่อเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับ
2: ทบท
0: วนนะนั้นการหาผลบวกอยากให้ได้ผลบวกที่แม่นยำเด็กๆก็ต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลบวกเหมือนเดิมเลยนะครับที่ผลบวกนะการบวกที่ผลบวกไม่เกิน20คราวนี้เพิ่มจำนวนหลักหน่อยนะครับเป็นจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนะครับก็จะเรียนรู้กันใน

ครั้งต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆ
3: นี่คือเสือ

0: เสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสาระอาไหมนะเสือไม่มีสาระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสาระอาตัวใหม่ด้วยกัน
0: นี่คือกวางกวางกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสาระอาไหมนะกวางมีสาระอาเจอสัตว์ที่มีสาระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสาระอาแค่ตัวสุดท้าย
0: นี่คือช้างช้างช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสาระอาไหมนะช้างมีสาระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสาระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th จากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะมีใครบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องประโยคมาบ้างเอ่ยมีไหมคะเอ๊ะประโยคมีอะไรบ้างเอ่ย1คือประธาน2คือกริยา3คือกรรมมาดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องทำอย่างไรนะ1ซึ่งทำอย่างไรนะ1ก็เป็นอีก1ส่วนประกอบของประโยคนั่นเองเอ๊ะเป็นส่วนไหนนะมาดูกันต่อเลยนะคะกิจกรรมในวันนี้

0: กิจกรรมอ่านประโยคเอ๊ะใครอยากอ่านประโยคบ้างเอามือลงค่ะแต่ไม่ได้อ่านอย่างเดียวค่ะลูกคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยช่วยแยกส่วนประกอบของประโยคด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: มาดูกันเลยค่ะประโยคแรกประโยคอะไรเอ่ย
1: ฉ
0: ัน
1: ก
0: ิน
1: ข้าว
0: ฉันกินข้าวคุณครูอยากรู้ว่าคำว่าฉันประโยคที่ว่าฉันกินข้าวคำไหนน่าเป็นประธานอยากจะให้ตัวแทน1คนของกลุ่มที่4ค่ะ1คนกลุ่มที่4ค่ะออกมาได้เลยหนึ่งคนของกลุ่มที่4นะคะฉันกินข้าวบอกคุณครูได้ไหมลูกว่าส่วนไหนของประโยคเป็นประธาน1คำคำว่าฉันคำว่ากินหรือคำว่าข้าวคะประธานคือผู้ที่กระทำสิ่งนั้นอยู่เอ๊ะคำไหนเอ่ย
2: ฉัน
0: เพื่อนบอกว่าฉันถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยต่อไปแล้วคำไหนน่าเป็นกริยาก
1: ิน
0: อะไรนะกินเพราะว่ากินเป็นการกระทำนั่นเองต่อไปคำไหนละเป็นกรรม
1: ไม
0: ่
1: ม
3: ี
0: คำว่าข้าวทำไมข้าวถึงเป็นกรรมกรรมคือผู้ที่โดนกระทำโดนอะไรทำไมเขาถึงโดนกระทำ
3: โดนก
0: ิน โดนใครกินนะโดนฉันเนี่ยกินเข้าไปแล้วเพราะว่าเป็นคำว่าข้าวนะคะต่อไปประโยคนี้ค่ะแม่ทอดไข่อีกหนึ่งครั้งแม่ทอดไข่อยากจะถามเด็กๆว่าคำไหนน่าเป็นคำกริยาขอเลือกกลุ่มที่หนึ่งคนค่ะประโยคนี้ลูกแม่ทอดไข่คำไหนน่าเป็นกริยา
2: ทอด
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะทำไมทอดจึงเป็นคำกริยาลูกทำไมทอดคำนี้จึงเป็นคำกริยาคะแม่กำลังทำอะไรเอ่ยทอดนั่นเองคำว่าทอดจึงเป็นคำกริยานะคะเพราะว่าแม่กำลังทำอยู่นั่นเองต่อไปประโยคนี้เลยค่ะ
1: น
0: ้
1: องดื่มนม
0: เก่งมากน้องดื่มนม
1: น
0: ้
1: องด
0: ื่
1: มนม
0: น้องดื่มนม
1: น้องดื่มนม
0: ประโยคนี้อยากจะหากรรมกรรมคือผู้ที่โดนกระทำเอ้น้องดื่มนมคำไหนนะคือคำที่เป็นกรรมเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่แล้วก็ยกมือค่ะโอ้โหกลุ่มที่2เชิญออกมา1คนค่ะหยิบไมค์มาด้วยลูกใช่เลยค่ะอยากจะถามหนูว่าประโยคน้องดื่มนมคำไหนเป็นกรรมคะ
2: ดื่ม
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ย
3: ใช่
0: ดื่มเป็นคำกริยาเพราะน้องกำลังดื่มอ่ะขออีกหนึ่งครั้งลูกคำไหน
2: นม
0: คำว่าอะไรนะ
2: นม
0: นมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2เลยค่ะทำไมคำว่านมจึงเป็นกรรมคะลูกทำไมเอ่ยเพราะว่าใครเขาดื่มเข้าไปเนี่ย
3: น
0: ้องดื่มนมนมเป็นผู้ที่โดนกระทำแล้วเพราะว่าโดนน้องดื่มเข้าไปแล้วนะคะต่อไปขออีกหนึ่งประโยคประโยคนี้
1: แม
0: ่
1: อ
0: ่
1: านหน
0: ัง
1: สือ
0: ประโยคไหนน่าคือประธาน
1: แม่
0: ขอเลือกกลุ่มที่3เลยค่ะประโยคว่าอะไรลูกแม่อ่านหนังสือคำไหนน่าเป็นประธาน
2: แม่
0: อ่ะไปวงกลมให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะคำไหนน่าคือคำว่าแม่ใช่ไหมเอ่ยวงกลมแล้วใช่ไหมคะลูก

0: ช่เอาปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่3เลยค่ะแม่เป็นประธานทำไมแม่จึงเป็นประธานลูก
1: เพราะแม่อ่านหนังสืออ
0: ่ะเพราะแม่เป็นคนทำสิ่งนั้นนะคะต่อไปแม่เขาทำอะไรทำค่ะออกมาเลยค่ะลูกตัวแทนจากกลุ่มที่5ออกมาแล้วนะคะครูอยากถามว่าแม่อ่านหนังสือตอนนี้แม่เป็นประธานไปแล้วแต่ครูอยากให้หนูหากริยาในประโยคกริยาคือทำอะไรน่าจะเป็นคำไหน
2: อ่าน
0: ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยโอ้โหเพื่อนๆก็ส่งกำลังใจมานะคะใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5เลยค่ะต่อไปขออีก1คนตอนนี้ประธานมาแล้วประธานคือคำว่าแม่กริยาคือคำว่าอ่านกรรมเป็นผู้ที่โดนกระทำใครน่าจะออกมาตอบให้คุณครูเอามือจับหูจับไหล่ยกมือค่ะกลุ่มที่4ค่ะ1คนประโยคที่ว่าแม่อ่านหนังสือคำไหนหน้าเป็นคำที่เป็นกรรมลูกแม่อ่านหนังสืออะไรเอ่ย
2: อ่าน
0: เป็นคำกริยาไปแล้วแม่เป็นประธานไปแล้วแม่อ่านหนังสืออีกหนึ่งคำที่เป็นกรรม
2: หนังสือ
0: ใช่ไหมเอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอวงกลมให้คุณครูได้ไหมลูกคำไหนน่าเป็นคำที่เป็นกรรมเน้นย้ำไปเลยนี่เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆมาดูเลยประโยคนี้มีทั้ง3ส่วนเลยไหมลูกมีทั้ง3ส่วนประธานกริยากรรมเลยไหมคะมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะ
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเป็นประธาน
1: แม่
0: เพราะแม่เป็นคนทำสิ่งนั้นอยู่นะคะต่อไปอะไรเป็นกริยา
1: อ่
0: านเพราะเป็นสิ่งที่แม่เนี่ยกำลังทำอยู่แม่อ่านอะไรเอ่ย
1: หนังสือ
0: จึงเป็นอะไรนะเป็นกรรมเพราะว่าโดนใครอ่านอยู่โดนแม่อ่านอยู่นะคะหนังสือก็เลยเป็นกรรมไปแล้วนะคะต่อไปมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะคะคือบอกความหมายคำและประโยคสั้นๆได้ค่ะ2ค่ะอ่านคำและแต่งประโยคสั้นๆได้และข้อสุดท้ายนะคะต้องมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยค่ะขอทบทวนส่วนประกอบของประโยคก่อนได้ไหมเอ่ยไม่ได้ยินเลยได้ไหมคะส่วนประกอบของประโยค1เลยคืออะไรลูกอ่านพร้อมกันประธาน
1: ประธาน
0: ประธานคือผู้ที่กระทําสิ่งนั้นต่อไป
1: กริยา
0: เยี่ยมมากเลยกลุ่มที่4กริยาก
1: ริยาก
0: ริยาคือการกระทําค่ะการกระทําสิ่งนั้นในประโยคในข้อความนะคะและสุดท้ายอะไรนะลูก
1: กรรม
0: กรรมกรรมคือโอ้โหน่าสงสารมากเลยเพราะกรรมคือผู้ที่โดนกระทำนะคะเด็กๆจำประโยค3ส่วนได้ไหมเอ่ยแล้วจำเพลงประโยค3ส่วนได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: คุณครูอยากจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3 1คนค่ะไม่ต้องใช้ไมค์ลูก1คนมาขอคนที่เต้นเก่งค่ะใครก็ได้เลยแล้วก็ขอตัวแทนกลุ่มที่1คนค่ะมาเลยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะมาฝั่งนี้

0: เลยลูกแล้วก็ขอตัวแทนจากกลุ่ม5ค่ะ1คนและตัวแทนจากกลุ่มอะไรนะกลุ่ม4 1คนค่ะออกมาแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆจำเพลงประโยค3ส่วนได้ไหมลูกได้นะคะแล้วเต้นไปด้วยได้ไหมเวลาร้องเนี่ยได้ไหมคะถ้าได้งั้นขอให้ทุกคนยืนขึ้นมาเลยค่ะหลังเก้าอี้ของตัวเองนะคะและมีเพื่อนๆตัวแทนอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะประโยค

แมวกินปลาประโยค3ส่วนแมวกินปลาประโยค3ส่วนขออีก1ครั้งได้ไหมได้ไหมคะเอ๊ะวันนี้ทานข้าวมาหรือยังเอ่ยทานมาแล้วแสดงว่าต้องมีแรงใช่ไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะประโยค3ส่วน

0: ขอให้ทุกคนกลับไปนั่งที่ค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะถ้าหากเด็กๆจดจำบทเพลงได้เด็กๆก็จะจำประโยค3ส่วนได้เช่นกันนะคะเอ๊ะไหนใครจำได้แล้วบ้างเพลงประโยค3ส่วนยก2มือเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้เช่นกันนะคะต่อไปปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งต่อไปมาดูกันต่อเลยค่ะประโยคมี3ส่วนใช่ไหมลูกประธานกริยาแล้วก็กรรมเวลาเราแต่งประโยคเนี่ยประธานจะต้องตอบได้ว่าอะไรลูกว่าคือใครนั่นเองเป็นใครนะเขาคือใครอะไรล่ะเป็นประธานได้บ้าง1คนได้ไหมได้เป็นสัตว์ได้ไหมหรือว่าจะเป็นสิ่งของก็ได้นะคะเป็นประธานได้หมดเลยคนสัตว์สิ่งของต่อไปกริยาคืออะไร
1: ไม่ได้ว่าเขาทำอะไร
0: เก่งมากต้องบอกให้ได้ว่าเขาทำอะไรและสุดท้ายค่ะกรรมนั่นเองกรรมคือผู้ที่โดนกระทำต้องตอบให้ได้ว่าทำอย่างไรนะคะสมมุติว่าคุณครูเนี่ยถามบอกว่าแม่กินเอ๊ะแล้วรู้หรือเปล่าว่ากินอะไรก็จะต้องบอกด้วยกินข้าวกินปลาหรืออะไรส่วนนั้นก็จะเป็นกรรมนั่นเองบอกว่าทำอย่างไรนะคะมาดูกันต่อเลยมาดูกรรมวันนี้เราจะเรียนในเรื่องกรรมในประโยคนะลูกกรรมคืออะไรเอ่ยผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองเราจะต้องตอบในประโยคได้ว่าเขาทำอย่างไรแล้วใครหน้าที่เป็นคนที่โดนกระทำนะคะต่อไปค่ะกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำโอ้โหน่าสงสารไหมเนี่ยต่อไปค่ะมาดูกันเลยให้เด็กๆช่วยกันตามหากรรมได้ไหมคะแต่กรรมเนี่ยอะไรจะเป็นกรรมได้บ้าง 1. คนเป็นได้ไหมได้คนทุกคนเราเป็นกรรมได้ไหมคุณครูเป็นกรรมได้ไหมเป็นกรรมได้ทุกคนเลยค่ะถ้าเป็นคนจะเป็นกรรมได้แต่ต่อไปสัตว์เป็นกรรมได้ไหมได้ไหมคะได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นประโยคแมวกินปลาปลาสัตว์ไหมลูกเป็นแต่โดนแมวกินไปแล้วแล้วปลายังเป็นกรรมอยู่ไหม
1: เป็น
0: อยู่นั่นเองสัตว์ก็เป็นกรรมได้นะคะสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะต่อไปคนสัตว์อะไรได้อีก
1: ส
0: ิ่งของก็เป็นกรรมได้สมมุติว่าครูบอกว่านักเรียนนั่งเก้าอี้จะเป็นกรรมได้ไหมเพราะว่าโดนใครนั่งอยู
1: ่
0: นักเรียนนั่งอยู่นั่นเองค่ะต่อไปอยากจะให้เด็กๆ เนี่ยตามหากรรมในประโยคค่ะและทุกคนจะได้มีส่วนร่วมรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีประโยคแบบนี้มาให้แล้วคุณครูจะสุ่มค่ะกลุ่มไหนหน้าที่เป็นเด็กดีให้วงกลม

0: แบบนี้ได้มั้ยคะหรือว่าบอกว่าไม่ใช่ค่ะคิดว่ากรรมต้องเป็นคำว่าดื่มแน่เลยก็ให้วงกลมคำว่าดื่มหรือบอกว่าไม่ใช่ค่ะคิดว่าคำว่าแม่เป็นคำที่เป็นกรรมก็ให้วงกลมคำว่าแม่เข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วขอหัวใจค่ะเอามือลงค่ะเอ๊ะคำไหนน่าเป็นกรรมแต่ขออ่านประโยคนี้ก่อนได้ไหมคะลูกประโยคนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: แม
0: ่
1: ด
0: ื่
1: มน
0: ้
1: ำส้ม
0: แม่ดื่มน้ำส้มคำไหนนะเป็นกรรมตอนนี้ยังไม่ตอบนะคะคำไหนนะเป็นกรรมกรรมคืออะไรนะผู้ที่โดนกระทำนั่นเองใครนะจะออกมาตอบให้คุณครูมาแล้วค่ะคุณครูจะสุ่มออกมานะคะกลุ่มไหนเอ่ยจะออกมาตอบให้คุณครูขอกลุ่มที่ตอนนี้ตั้งใจเรียนที่สุดเลยแล้วก็นั่งหลังตรงโอ้โหแล้วไม่มีเสียงเลยค่ะกลุ่มนี้ออกมาแล้วค่ะลูกขอกลุ่มที่4ค่ะออกมาเลยทั้งกลุ่มเลยค่ะลูกทั้งกลุ่มออกมาเลยค่ะกลุ่มที่4คะลองปรึกษาเลยว่าคำไหนวงกลมได้เลยค่ะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยเอาละค่ะเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะเอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะลูกตอนนี้กลุ่มที่4ได้เลือกมาแล้วนะคะกลุ่มที่4ได้เลือกมาแล้วคำว่าน้ำส้มเป็นกรรมใช่หรือเปล่านะถ้าใช่ตัวอักษรจะเป็นสีแดงขึ้นมาทันทีเลยเอาละค่ะหันไปลุ้นได้เลยลูกคำว่าน้ำส้มเป็นกรรมหรือเปล่านะแล้วก็ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยเชิญไปนั่งได้ค่ะแล้วอยากจะถามเด็กๆทุกคนเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะว่าทำไมน้ำส้มจึงเป็นกรรมเพราะว่าใครดื่มเนี่ยเพราะว่าแม่ดื่มน้ำส้มใครโดนกระทำตอนนี
1: ้
0: น้ำส้มโดนกระทำเพราะโดนแม่ดื่มไปแล้วน้ำส้มจึงเป็นกรรมนั่นเองอะไรนะเป็นกรรมในประโยคนี้แต่อยากจะให้เด็กๆกลุ่มที่ตั้งใจเรียนที่สุดเป็นเด็กดีนะคะกลุ่มนี้เลยค่ะออกมาแล้วค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะกลุ่มที่2ค่ะออกมาได้เลยกลุ่มที่2ครับประโยคนี้เลยค่ะลูกผู้พาถูพื้นปรึกษากันก่อนว่าคำไหนน่าจะเป็นกรรมคำไหนน่าจะเป็นกรรมใครน่าโดนกระทำคำว่าอะไรลูกเพื่อนบอกว่าคำว่าบ้านไหนลองวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะคนที่ยกมือก่อนค่ะลูกคำไหนน่าใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยเพื่อนได้เลือกมาแล้วค่ะคือคำว่าอะไรลูกคำว่าบ้านนั่นเองลองหันไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะมาดูกันเลยใช่หรือเปล่านะคำว่าบ้านเป็นกรรมหรือเปล่าแล้วก็หันไปลุ้นได้เลยลูก1 2 3ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยเก่งมากๆเลยแล้วทำไมบ้านจึงเป็นกรรมล่ะลูก
1: เพราะว่า
0: ใครกำลังถูเนี่ยผู้พาเขาถูบ้านนั่นเองนะคะต่อไปประโยคนี้เลยค่ะอะไรนะคะ
1: ล
0: ู
1: กช
0: ้
1: างก
0: ิน
1: กล
0: ้
1: วย
0: ลูกช้างกินกล้วยเอ๊ะคำไหนนะที่เป็นกรรมนะคะคำไหนเอ่ยตอนนี้เหลืออีก3กลุ่มไหน3กลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมายกมือหน่อยค่ะแล้วสุ่มออกมาแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะลูกกลุ่มที่ตั้งใจมั้งคะออกมาได้เลย

0: ลุ่มที่1ครับประโยคลูกช้างกินกล้วยเอาปรึกษากันก่อนค่ะคิดว่าเป็นคำไหนที่เป็นกรรม
1: กล้วยแล้วจะทำ
0: อ่ะตกลงกันได้หรือยังเอ่ยคำว่าอะไรลูก
1: กล
0: ้
1: วย
0: กล้วยใช่ไหมคะคำว่ากล้วยเอ๊ะใครจะเขียนให้คุณครูอ่ะไอดียกมือก่อนเลยวงกลมคำว่ากล้วยให้คุณครูตามที่หนูเลือกค่ะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยมาดูกันเลยค่ะคำว่ากล้วยเป็นกรรมจริงหรือเปล่าและคำว่ากล้วยนะคะเป็นกรรมถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะทำไมคำว่ากล้วยจึงเป็นกรรมคะลูกเพราะว่าใครกำลังกินกล้วยเนี่ยลูกช้างเขากินกล้วยกล้วยโดนกระทำหรือเปล่าโดนเพราะว่าใครกำลังกินลูกช้างคำว่ากล้วยก็เลยเป็นกรรมนั่นเองนะคะต่อไปยังมีค่ะยังมีอีกอะไรนะ
1: พ
0: ี่
1: อ
0: ่
1: านหน
0: ัง
1: ส
0: ือ พี่
1: อ
0: ่
1: านหน
0: ัง
1: ส
0: ือ เอคำไหนนะที่เป็นกรรมแต่คุณครูจะต้องสุ่มก่อนค่ะตอนนี้เหลือไข่สุ่มแค่2ฟองกลุ่มไหนนะเลือกมาแล้วค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมาตอบคือกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3คะปรึกษากันก่อนว่าคำไหนหน้าที่เป็นกรรม
1: หนังสือ
0: คำว่าอะไรลูก
1: หนังสือ
0: ขอ1คน1คนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนยกมือก่อนเพื่อนยกมือก่อนคุณครูเห็นค่ะคำไหนนะที่เป็นกรรมคำว่าหนังสือใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมเอ่ยคำที่เป็นกรรมในประโยคนี้นะคะหันมาลุ้นได้นะคะลูกคำที่เป็นกรรมในประโยคนี้คือคำว่าหนังสือถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะทำไมหนังสือจึงเป็นกรรมคะลูกเพราะว่าพี่เขากำลังอ่านอะไรอยู่อ่านหนังสืออยู่หนังสือก็เลยเป็นกรรมนะคะต่อไปเอ๊ะกลุ่มไหนหน้ายังไม่ได้ออกมากลุ่มที่5นะคะขออ่านประโยคนี้ก่อนค่ะลูกอะไรนะคะไก่จ้องลูกช้าง
1: ไก
0: ่จ้องลูกช้างคำไหนหน้าที่เป็นกรรมอย่าโดนหลอกนะคะคำไหนหน้าที่เป็นกรรมขอเชิญกลุ่มที่5เลยค่ะทั้งกลุ่มเลยปรึกษากันก่อนเลยได้ไหมคะคำว่าอะไรเป็นกรรมคะ
1: ล
0: ูกช้างแล้วก็ขอ1คนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนยกมือก่อนนะคะมาค่ะลองดูคำไหนนะที่เป็นกรรมวงกลมเลยวงกลมเลย
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คำนี้หรือเปล่าหน้าที่เป็นกรรมมาดูกันเลยค่ะคำที่เป็นกรรมคือคำว่าลูกช้างค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะทำไมนะทำไมลูกช้างจึงเป็นกรรม
1: เพราะว่า
0: ใครเขาจ้องลูกช้างอยู่คะไก่จ้องลูกช้างอยู่ลูกช้างโดนกระทำไหมเนี่ยโดนอะไรจ้องอยู่ไก่นั่นเองไก่เป็นสัตว์ที่จ้องลูกช้างอยู่นั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งก่อนฟังคำชี้แจงการทำในงานที่7ค่ะเรื่องหาคำที่เป็นกรรมในประโยคหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำในงานที่3ได้นะคะส่วนบทบาทของ

คุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่7ค่ะเรื่องหาคำที่เป็นกรรมในประโยคหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานที่7ได้ค่ะต่อไปมาดูหน้าตาของใบงานที่7กันเลยค่ะนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปใบงานที่7เรื่องหาคำที่เป็นกรรมในประโยคนะคะเจอไหมเอ่ยใบงานที่7นะคะอยู่ในหน้า162เลยใช่ค่ะกลุ่มที่1เก่งมากเลยเจอแล้วกลุ่มที่2เจอไหมเอ่ยเปิดมาเลยเราจะเจอในหน้า162มีเลข1เลข6และเลข2นะคะกลุ่มที่2เก่งมากเจอครบทุกคนแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะนี่เลยค่ะนี่เลยนี่เลยเจอไหมคะเจอไหมลูกเจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะเก่งมากกลุ่มที่5เจอไหมคะเจอนะคะต่อไปเมื่อเจอแล้วปรบมือ1ครั้งสะบัดมือชูมือขึ้น2มือเลยค่ะโอ้คุณครูเห็นเลยค่ะใครแอบดินสอนะคะใครแอบจับดินสอเห็นชัดเลยค่ะแล้วก็เอามือลงชูมือขึ้น2มือเลยสะบัดมือโบกไปทางซ้ายโบกไปทางขวาโบกไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็เอามือลงแล้วหันมาหาคุณครูค่ะ5เก่งมากกลุ่มที่1เก่งมากค่ะมีทั้งหมด5ข้อแล้วคุณครูมีประโยคมาให้ด้วยแล้วมีบรรทัดว่างอยู่เด็กๆเห็นไหมเอ๊ะเด็กๆต้องเขียนทั้งประโยคลงไปไหมลูกถ้าใครไม่ฟังจะทำไม่ได้คุณครูให้เขียนทั้งประโยคลงไปเลยไหมไม่ใช่ค่ะคุณครูจะให้หาแค่กรรมคำไหนนะเป็นกรรมในประโยคเลือกเขียนแค่คำเดียวลงไปในบรรทัดที่ว่างคำไหนนะเป็นกรรมถ้าคำไหนที่เด็กๆคิดว่าเป็นกรรมให้เขียนคำนั้นลงในบรรทัดที่ว่างในหนึ่งประโยคจะมีกรรมแค่หนึ่งคำค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เด็กๆตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆคะใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอส่งท้ายคาบกับคุณครูใบไผ่นะคะแล้วเด็กๆปลายทางก็สามารถส่งกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันและในตอนนี้ก็หมดเวลาขอมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะเก่งมากๆสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งตัวตรงๆเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจฟังตั้งใจดูเอ๊ะมีใครยังไม่ตั้งใจฟังมีไหมหรือว่ามีใครดีนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปมาดูเฉลยเอ๊ะมีใครอยากรู้บ้างว่าเฉลยคืออะไรเอ่ยใครคิดว่ามั่นใจมากเลยที่เราทำถูกต้องทั้งหมดเลยมีใครบ้างทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่มั่นใจมีไหมคะลูกก็มีเหมือนกันมาดูกันเลยค่ะว่าที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยข้อที่1 นะคะแม่ดื่มน้ำส้มแม่ดื่มน้ำส้มคำไหนน่าเป็นกรรมคำว่าน้ำส้มใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเพราะว่าแม่กำลังดื่มนั่นเองน้ำส้มก็เลยเป็นกรรมนะคะต่อไปข้อที่2ภูผาถูบ้านภูผาถูบ้านคำไหนน่าเป็นกรรมใครคิดว่าคำว่าภูผามีไหมคำว่าถูคำว่าบ้านและคำที่เป็นกรรมคือคำว่าบ้านค่ะทำไมถึงเป็นกรรมเพราะว่าโดนภูผาถูอยู่นั่นเองภูผาถูบ้านนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะลูกช้างกินกล้วยอะไรน่าเป็นกรรมใครคิดว่าคำว่าลูกช้างใครคิดว่าคำว่ากินใครคิดว่าคำว่ากล้วยและเฉลยคือกล้วยค่ะเพราะอะไรจึงเป็นกรรม
1: เพราะว่าโดนลูกช้างกิน
0: ลูกช้างกำลัง

างกินกล้วยกล้วยจึงเป็นกรรมนั่นเองต่อไปข้อที่4พี่อ่านหนังสือเอ๊ะคำไหนน่าเป็นกรรมใครคิดว่าคำว่าพี่มีไหมใครคิดว่าคำว่าอ่านใครคิดว่าคำว่าหนังสือโอ้โหเยอะมากเลยนะคะและคำที่เป็นกรรมคือคำว่าหนังสือค่ะทำไมหนังสือจึงเป็นกรรมเพราะว่าพี่กำลังอ่านกรรมใครนะอะไรนะเฉลยคือคำว่าลูกช้างค่ะโอ้โหใครถูกทั้งหมดบ้างมีไหมเอ่ยโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยถ้าหากใครยังทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกฝนเราก็จะเก่งขึ้นค่ะคำสุดท้ายคำว่าลูกช้างทำไมลูกช้างจึงเป็นกรรมลูกเพราะว่าใครเขาจ้องอยู่โดนไก่เนี่ยจ้องอยู่นั่นเองลูกช้างก็เลยเป็นกรรมนะคะต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เราเรียนเรื่องการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความให้เราเนี่ยเข้าใจว่าใครทำอะไรถ้าหากอ่านประโยคแล้วเข้าใจว่าใครทำอะไรแสดงว่าสิ่งนั้นข้อความนั้นคือประโยคนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยค่ะกรรมคือผู้ที่โดนกระทำนั่นเองนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่าแมวกินปลาใครคือผู้โดนกระทำเนี่ยอะไรนะคะปลาทำไมปลาจึงเป็นผู้โดนกระทำ

0: เยี่ยมมากๆเลยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหชื่นใจเลยนะคะเอามือลงค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสนุกไหมเอ่ยสนุกเช่นกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วแต่อยากจะฝากเอาไว้เลยว่าอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องประโยคได้ไหมคะใครทำได้ขอนิ้วโป้งสองมือเอามือลงค่ะถ้าหากเด็กๆจำได้เนี่ยเด็กๆก็จะอ่านแล้วก็เขียนได้คล่องขึ้นแล้วก็จำได้ทำงานของคุณครูได้ด้วยนะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Yeah.

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบนาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ลูกมะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
2: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
7: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้ก็ได้
8: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปเรือน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
5: ดีดี
8: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื
9: ่พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
10: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลัก

0: การณ์การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

วัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนค่ะและสวัสดีคุณครูนะคะที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคุณนุ้ยก็จะพานักเรียนนะคะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องของผักบุ้งวันนี้นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าบนโต๊ะของนักเรียนมีอะไรอยู่คะมีผักบุ้งนะคะในห้องเรียนต้นทางนะคะครูนุ้ยได้เตรียมนะคะต้นผักบุ้งมาให้นักเรียนนะคะได้สังเกตนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนมีการเตรียมต้นผักบุ้งมาหรือไม่คะถ้าหากไม่ได้เตรียมมานะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกับของเพื่อนได้เลยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันนะคะสังเกตต้นผักบุ้งที่คุณครูนุ้ยเตรียมมาให้หน่อยนะคะว่าต้นผักบุ้งนะคะต้นนี้นะคะในตะกร้าของนักเรียนมีส่วนต่างๆนะคะอะไรบ้างนะคะมาทบทวนความจำของนักเรียนก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะนะคะส่วนต่างๆของพืชไหนใครอยากไปดูต้นผักบุ้งแล้วบ้างทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แจกผักบุ้งนะคะให้คนละต้นในกลุ่มได้เลยใช่แล้วค่ะนักเรียนหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะนักเรียนสามารถชี้และบอกกับเพื่อนได้เลยนะคะดูทุกๆส่วนเลยนะคะหรือยังคะครบแล้วนะคะไหนใครครบใครดูครบแล้วยกมือหน่อยเด็กๆคะและต้นผักบุ้งที่นักเรียนสังเกตเหมือนกับต้นผักบุ้งที่นักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยใช่ไหมคะถ้าเคยงั้นเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเก็บนะคะเก็บวางไว้ในตะกร้านะคะเก็บวางไว้ในตะกร้านับ1ถึง3นะคะ1 2และ3นะคะวางไว้ในตะกร้าก่อนวางไว้ในตะกร้านะคะขอตัวแทนที่นั่งอยู่ด้านหลังของโต๊ะแต่ละกลุ่มจะมีอยู่2คนใช่มั้ยคะไหนใครนั่งอยู่หลังกลุ่มคะของแต่ละกลุ่มไหนยกมือหน่อยถูกต้องแล้วค่ะนั่งที่อยู่ด้านหลังของกลุ่มตนเองนะคะให้นะคะเลือกนะคะว่าใครจะเป็นคนนำตะกร้านะคะไปวางไว้หลังห้องนะคะและก็เดินแบบเงียบๆนะคะไม่วิ่งนะคะอัดขอตัวแทน1คนที่นั่งอยู่ท้ายโต๊ะของแต่ละกลุ่มนะคะเอาไปวางไว้ด้านหลังห้องได้เลยค่ะกัปตันกัปตันหยิบตะกร้าไปไว้ด้านหลังห้องค่ะในขณะที่รอเพื่อนนะคะให้นักเรียนแต่ละคนหันหน้ามาหาทางคุณครูนุ้ย

0: ่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอนนี้นะคะนักเรียนได้สังเกตต้นผักบุ้งไปแล้วนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าผักบุ้งที่นักเรียนสังเกตนะคะเป็นผักบุ้งชนิดใดรู้จักไหมคะไม่รู้จักใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ครูนุ้ยจะพานักเรียนไปรู้จักเกี่ยวกับผักบุ้งนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นั้นก็คือเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาหนุ้ยนำมาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะส่วนนี้คืออะไรคะรากนะคะต่อไปค่ะและส่วนที่มีลักษณะเป็นแท่งตรงยาวเราเรียกว่าลำต้นนะคะต่อไปค่ะส่วนที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆแบนๆยาวๆเราเรียกว่าส่วนไหนนะคะใบนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่กันบ้างกลุ่มหนึ่งนั่งตัวตรงนักเรียนหันหน้ามาทางนี้นักเรียนต้องหันมาทั้งขาด้วยนะคะหันมาทั้งตัวเลยนะคะถ้าหากเป็นห้องเรียนต้นทางนะคะจะเป็นกลุ่มเราเขียนหนังสือหรือทำกิจกรรมเราจะหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่นักเรียนดูในหน้าจอของครูนุ้ยนักเรียนต้องหันมาทั้งตัวเลยนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่นะคะส่วนต่างๆของต้นผักบุ้งกันบ้างคำถามนะคะแต่ละส่วนของต้นผักบุ้งมีหน้าที่ใดบ้างคะเริ่มจากรากก่อนเลยรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำดูดน้ำไปทำไมอ่ะ
1: เอาไว้ในเย็นตกบุ้ง
0: ต้นผักบุ้งนะคะต้องใช้น้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้เจริญเติบโตนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่ทำหน้าที่ในการดูดน้ำนั่นก็คือส่วนของรากนะคะดูดน้ำไปแล้วส่งไปไหนต
1: ่อ
0: ลำต้นลำต้นทำหน้าที่อะไรต่อคะลำเลียงนะคะลำเลียงน้ำไปไหน
1: ไป
0: ทุกส่วนของพืชเลยนะคะส่งไปทุกส่วนของพืชเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชและต่อไปค่ะส่วนของใบทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไรนะคะสร้างอาหารได้รับน้ำยังไม่พอนะคะพืชยังคงต้องการอาหารด้วยส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างอาหารให้กับตัวของพืชเองนั้นก็คือสร้างอาหารนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะคำถามข้อที่3นะคะหากต้องการปลูกต้นผักบุ้งให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้นักเรียนคิดว่าควรจะปลูกในสภาพแวดล้อมอย่างไรอะไรนะคะอะไรแฉะแฉะอะไรชื้นแฉะเหรอคะจะต้องปลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีดินแบบชื้นแฉะทำไมถึงชื้นแฉะเพราะว่าดินมีลักษณะเป็นอย่างไรสาเหตุที่ชื้นแฉะเพราะว่ามีอะไรอยู่ในดินมีน้ำเยอะนะคะมีน้ำที่พืชนั้นจะนำไปใช้เลี้ยงส่วนต่างๆให้เจริญเติบโตนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของผักบุ้งบ้านของหนูดีไหนใครจำได้บ้างคะเอามือลงได้ค่ะหนูดีเนี่ยนะคะชอบกินอะไรคะกินผักบุ้งใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมคะหนูดีอยากจะมีผักบุ้งเยอะๆเพื่อจะนำไปขายใช่ไหมคะแล้วหนูดีทำยังไงต่อนำผักบุ้งไปทำอะไรคะไปปลูกแล้วปรากฏว่าผักบุ้งของหนูดีเป็นอย่างไร
1: ตาย
0: ไม่เจริญเติบโตใช่ไหมคะดังนั้นกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยนะคะไปช่วยหนูดีนะคะหาคำตอบว่าเราจะปลูกผักบุ้งอย่างไรให้เจริญเติบโตนะคะทบทวนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ระบุสภาพแวดล้อมที่สม

0: กับการดำรงชีวิตของผักบุ้งจากการรวบรวมข้อมูลนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้ไปเป็นนะคะชาวเกษตรตัวน้อยนะคะจะไปปลูกผักบุ้งก็จะต้องมีความรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าจะปลูกอย่างไรให้ผักบุ้งเจริญเติบโตนะคะค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะวันนี้เราจะไปทำกิจกรรมในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่ไหนตอบดังๆหน่อยค่ะข้อที
1: ่2
0: ให้นักเรียนทุกคนลองอ่านให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะทุกคนเลยอ่ะกลุ่ม1 2 3 4 5ตามองมาที่นะคะสื่อสไลด์ของคุณครูนุ้ยมาดูวิธีการทำของคุณครูนุ้ยกันแล้วช่วยกันอ่านหน่อยค่ะอ่านคำไหนออกบ้างอ่านได้เลยแต่ละกลุ่มรวบอ่านใหม่นะคะรวบรวมคุณนุ้ยเห็นนะบางคนยังไม่ช่วยคุณครูนุ้ยอ่านเลยช่วยคุณครูนุ้ยหน่อยอ่ะไหนนั่งตัวตรงก่อนนะเดี๋ยวจะดูนะคุณนุ้ยจะดูนะใครไม่ช่วยคุณครูนุ้ยอ่านเลยนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ละกลุ่ม
1: รวบรวมข
0: ้
1: อมูล
0: ไหนลองอ่านเองสิคะถูกต้องนะคะออบิทตอบว่าเกี่ยวกับอ่านตามเลยค่ะเกี่
1: ยวก
0: ับ คำนี้อ่านว่าไหนใครอ่านได้แล้วอ่านดังๆเลยค่ะดังอีกค่ะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโหเก่งมากเลยกับดำรงชีวิตของ
1: ผักบ
0: ุ้งเก่งมากนะคะทบทวนวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งนะคะในข้อที่2ในวันนี้นะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำไมคะดำรงชีวิตของต้นผักบุ้งนะคะทีนี้นะคะนักเรียนการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลก็คือการรวมความรู้นะคะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการที่เราจะไปปลูกต้นผักบุ้งกันนะคะการรวบรวมข้อมูลหรือรวบรวมความรู้เราก็จะต้องใช้ความรู้ใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณนุ้ยก็จะเตรียมแหล่งการเรียนรู้มาให้กับนักเรียนด้วยนะคะการเรียนรู้นะคะอาจจะไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเราสามารถจะไปเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมนะคะจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะแหล่งเรียนรู้นะคะจากเว็บไซต์นักเรียนเคยใช้เว็บไซต์ไหมคะใช้อินเทอร์เน็ตในการทำไมคะใช้เว็บไซต์เพื่อสืบค้นหาข้อมูลที่เราต้องการอยากจะรู้นะคะต่อไปค่ะหรือจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เราเรียกว่าเอกสารแผ่นพับนักเรียนรู้จักเอกสารแผ่นพับไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก เอกสารแผ่นพับก็จะเป็นกระดาษเด็กๆรู้จักกระดาษไหมคะรู้จักใช่ไหมคะก็จะเป็นกระดาษแล้วก็จะมีการพับนะคะเพื่อเปิดเป็นหน้าไม่ได้เข้าเป็นเล่มเมื่อเราคลี่ออกมานะคะกลางออกมาก็จะเป็นกระดาษ1ใบแต่เวลาเราเปิดเราต้องเปิดไปทีละหน้าเพราะมีการพับไว้เราจึงเรียกว่าเอกสารแผ่นพับนะคะก็จะมีความรู้อยู่ในนั้นหรือนะคะแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของเอกสารที่เราเรียกว่าใบความรู้นะคะซึ่งข้อมูลในนะคะแหล่งการเรียนรู้เหล่านี้นะคะจะเป็นความรู้นะคะที่มีนะคะเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะคะนอกจากนี้นะคะแหล่งเรียนรู้นะคะก็อยากสามารถไปเรียนรู้จากสิ่งอื่นๆได้อีกเช่นเรียนรู้จากนะคะสถานที่ต่างๆสถานการณ์จริงนะคะสถานการณ์จริงนั้นก็คือเช่นถ้าเราต้องการไปปลูกผักบุ้งเราก็อาจจะไปดู สวนผักใช่ไหมคะว่ามีการปลูกผักบุ้งยังไงทำไมจึงผักบุ้งเจริญเติบโตงอกงามนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนะคะครูนุ้ยจะเป็นการเตรียมใบความรู้มาให้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างชนิดของผักบุ้งกันนะคะนักเรียนดูในรูปภาพนี้นะคะผักบุ้งที่นักเรียนเคยทานนะคะมีหน้าตาตรงกับรูปภาพไหนคะภาพไหนคะภาพที่สองนะคะไหนใครเคยทานผักบุ้งในภาพแรกบ้างเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะลักษณะของผักบุ้งนะคะแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะนะคะที่แตกต่างกันแล้วก็มีทั้งเหมือนกันนะคะในภาพแรกนะคะจะเป็นตัวอย่างของผักบุ้งนาที่เรานิยมเอามาทานกับส้มตำนะเคยเห็นไหมคะหรือผักบุ้งจีนก็เป็นผักบุ้งชนิดเดียวกับที่นักเรียนได้สังเกตในต้นชั่วโมงนะคะผักบุ้งจีนนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารต่างๆได้เยอะเลยใครเคยทานบ้างและนำมาทานในรูปแบบไหนคะผัดผักบุ้งหรือนำไปกินกับอะไรนะคะใส่ในหมูกระทะใช่ไหมคะต่อไปภาพนี้จะเป็นตัวอย่างผักบุ้งผักบุ้งไทยผักบุ้งไทยจะมีลำต้นที่ทำไมคะใหญ่กว่าใบใหญ่กว่านะคะส่วนใหญ่จะนิยมเอามาทำเป็นแกงเทโพรู้จักแกงเทโพไหมคะเคยทานไหมเคยที่โรงเรียนของเราก็เคยมีเมนูแกงเทโพด้วยใช่ไหมคะก็จะใช้ผักบุ้งไทยนะคะทำไมคุณนุ้ยจึงเอาตัวอย่างผักบุ้งมาให้ดูเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบ้านของหนูดีนั้นใช้ผักบุ้งอะไรใช่ไหมคะและข้อมูลตัวอย่างของผักบุ้งคุณนุ้ยในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับผักบุ้งจีนสมมุติว่านะคะเราจะไปนะคะหาความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมให้กับหนูดีในการปลูกผักบุ้งใช่ไหมคะก็ขอยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งบ้านหนูดีอาจจะเป็นผักบุ้งจีนก็ได้นักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนศึกษาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นความรู้ที่คุณครูนุ้ยนะคะไปสืบค้นข้อมูลมาจากนะคะเว็บไซต์นะคะallgaset.com นั่นเองค่ะนะคะซึ่งความรู้ที่ครูนุ้ยจะต้องนำมาใช้ในใบความรู้จะต้องมีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะมาให้กับนักเรียนไหนใครพร้อมที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนแล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้หลายคนเลยถ้าอย่างนั้นเอามือลงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะพาอ่านก่อนนะคะว่าเรื่องราวของการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยอ่านให้ฟัง1รอบแล้วนักเรียนอ่านตามทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้นะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านกันเลยนะคะลักษณะการเจริญเติบโตผักบุ้งจีน
1: ผักบุ้งจีน
0: ใช้เวลาในการงอก
1: ใช้เวลาในการงอก
0: 48ชั่วโมง
1: 48ชั่วโมง
0: โหเยอะไหมคะ48ชั่วโมง
1: เยอะ
0: เยอะไหมคะประมาณกี่วันกี่วันคะใน1วันมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะถ้า2วันเป็นกี่ชั่วโมงคะ48ชั่วโมงประมาณ2วันนะคะที่ใช้เวลาในการงอกนะคะต่อไปค่ะอ่านต่อนะคะมีการเจริญเติบโต
1: อ
0: ย่างรวดเร็วโอ้เติบโตเร็วมากเลยเร็วยังไงเรามาอ่านต่อนะคะ
1: จนกระท
0: ั
1: ่ง
0: อายุประมาณ30ถึง45
1: ว
0: ัน ก็ประมาณ1เดือนถึง2เดือนหรือ1เดือนครึ่งนะคะต่อไปค่ะ การเจริญเติบโต
1: การเจริญ

0: จะเปลี่ยนไป
1: ในทาง
0: ทอดยอด
1: และแตกก
0: อรู้จักทอดยอดไหมคะรู้จักทอดยอดไหมคะทอดยอดก็คือมีการเจริญเติบโตนะคะโดยยอดของพืชนะคะจะทำไมคะไปนะคะในแนวตรงนะคะอาจจะเป็นแนวตรงตามพื้นดินหรือตั้งตรงนะคะขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็มีลักษณะแตกกอแตกกอในที่นี้ก็คือมีลำต้นนะคะเจริญเติบโตออกด้านข้างนะคะที่บริเวณของโคนลำต้นนะคะอาจจะแตกออกมา 2-3 ต้นก็ได้นะคะเราเรียกว่าการแตกกอนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาอ่านกันต่อนะคะการแตกกอ
1: เป็นการแตกหน่อ
0: ออกมาเสียงเริ่มเบาแล้วนะคะการแตกกอก็คือเป็นการแตกหน่อออกมาอย่างที่ครูนุ้ยบอกนะคะจากตาที่อยู่บริเวณโคนต้น
1: ที
0: ่
1: ติดกับราก
0: ต้นผักบุ้งมีตาไหมคะเนี่ยไม่ได้ตาแบบนี้นะคะแต่ตาในที่นี้จะมีเป็นรอยนะคะเราเรียกว่าตาเป็นรอยอยู่ที่โคนต้นเมื่อสักครู่ตอนนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะใกล้ๆกับรากนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวให้กลับไปดูใหม่นะคะค่ะอ่านต่อเลยนะคะมีตาอยู่รอบต้น
1: สามถ
0: ึ
1: งห้าตา
0: เมื่อแตกแถว
1: ออกมา
0: แล้วจะเจริญ
1: ทอดยอดยาว
0: ออกไปเป็น
1: ลำต
0: ้
1: น
0: มีปล้อง
1: ข
0: ้
1: อ
0: และทุ
1: กข
0: ้
1: อ
0: จะให้ดอกและใบนะคะต่อไปค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะมาดูที่สภาพแวดล้อมที่ต้องการของผักบุ้งกันบ้างนะคะผักบุ้งจีน
1: ส
0: ามารถปลูกได
1: ้
0: ทั้งบนบก
1: และในน
0: ้
1: ำ
0: ดินที่เหมาะสม
1: ในการปล
0: ู
1: ก
0: เป็นดินขอโทษนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
1: ผ
0: ัก
1: บ
0: ุ้
1: งจ
0: ี
1: น
0: ชอบชื้นแฉะ
1: ต้องการความชื้น
0: ในดินสูงมาก
1: ต้องการ
0: แสงแดดเต็มที่
1: ซึ่งประเทศไทย
0: สามารถ
1: ปลูกได้ดี
0: สภาพแวดล้อมของผักบุ้งที่ต้องการนะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนนอกจากมีนะคะดินที่มีลักษณะชื้นแฉะแล้วสภาพอากาศต้องเป็นไงด้วย
1: ร
0: ้อนเพราะว่ามีอะไรคะมีแสงแดดที่เต็มที่นะคะก็จะทำให้ต้นผักบุ้งสามารถเจริญเติบโตได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวก่อนที่คุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกับไปอ่านในกลุ่มของตนเองนะคะด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาทบทวนกิจกรรมกันก่อนเลยนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะต่อไปค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูไปทานนะคะเตรียมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้ง

ไว้ให้กับนักเรียนเลือกด้วยนะคะเช่นคุณครูอาจจะชวนนักเรียนนะคะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คุณครูนุ้ยเตรียมไว้ให้นะคะผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะศึกษานะคะจากเอกสารที่คุณครูเตรียมมาเช่นเอกสารแผ่นพับหรือนักเรียนจะศึกษาจากใบความรู้ที่คุณครูนุ้ยเตรียมมาให้ก็ได้นะคะหรือถ้าหากเพื่อนในกลุ่มของนักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งก็สามารถที่จะเล่าให้เพื่อนได้นะคะว่าบ้านของนักเรียนมีวิธีการปลูกในลักษณะใดปลูกแบบไหนนะคะบริเวณนั้นมีลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรในการปลูกผักบุ้งก็สามารถเล่าให้กับเพื่อนในกลุ่มนะคะได้หรือนักเรียนอาจจะนะคะเคยไปดูนะคะจากการ์ตูนหรือนะคะไปสืบค้นข้อมูลมาล่วงหน้าแล้วก็สามารถเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้นะคะถ้าหากว่าตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะต้นทางพร้อมหรือยังเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะอ่านด้วยตนเองอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการนะคะปลูกผักบุ้งนั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็หมดเวลานะคะในการรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งแล้วนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เหมือนเดิมนักเรียนคนไหนที่ไปรับตะกร้ามาคะวันนี้นักเรียนคนไหนที่นำตะกร้าไปเก็บให้รวบรวมนะคะใบความรู้นะคะแล้วนำมาให้คุณครูนุ้ยด้านหน้าห้องนะคะนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมตัวนะคะตอบคำถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถอ่านได้ไหมคะมาได้เลยค่ะตัวแทนแต่ละกลุ่มนำมาส่งคุณครูนุ้ยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอ่านแล้วไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยในใบความรู้ที่คุณครูนุ้ยให้ไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะในนี้นะคะในใบความรู้ของนักเรียนจะมีการปลูกผักบุ้งโดยใช้อะไรคะจำได้ไหมใช้อะไรนะคะใช้ส่วนไหนของพืชนำมาปลูกใช้ส่วนไหนจากที่นักเรียนอ่านใช้ส่วนไหนของพืชมาปลูกเป็นต้นผักบุ้งใช้อะไรนะคะใช้เมล็ดนะคะในใบความรู้นี่คะเขาบอกว่าสามารถนำนะคะเมล็ดมาปลูกนะคะหรือนะคะนักเรียนอาจเราจะใช้ส่วนของลำต้นก็ได้เหมือนกับผักบุ้งของใครของหนูดีผักบุ้งบ้านหนูดีคุณแม่นะคะทบทวนนิดนึงนะคะคุณแม่ใช้เมล็ดหรือใช้ส่วนของลำต้นในการปลูก
1: ลำต้น
0: ใช้ส่วนไหนคะมงคลใช้ส่วนไหนนะคะลำต้นใช่ไหมคะและน้องแก้มคะแล้วคุณแม่เขาใช้ลำต้นเนี่ยปลูกและเป็นอย่างไรคะเจริญเติบโตไหมคะเจริญเติบโตไหมคะเจริญเติบโตเพราะว่าส่วนของลำต้นมีอะไรด้วยมีส่วนไหนนะคะมีรากติดอยู่นั่นเองจึงสามารถทำให้รากนั้นนะคะดูดน้ำและรับอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆให้เจริญเติบโตได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะคะมาดูที่คำถามแรกค่ะนักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามในข้อนี้ถ้าใครตอบได้ช่วยตอบได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้ครูนุ้ยทบทวนคำถามไหมคะทบทวนไหมอ่านลองทบทวนนิดนึงข้อหนึ่งเขาถามว่าอะไรคะนักเรียนคิดว่าไหนลองอ่านหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะมีอะไรนะคะขอหันสาเดี๋ยวให้หันสาตอบเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยฟังนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนตอบเหมือนกับที่เราตอบไหมนะคะหันสาหันสาน้อยนะคะหยิบไม้ได้เลยนะคะกลุ่มหนึ่งตั้งใจฟังเพื่อนนิดนึงนะคะหันหน้ามามองทางเพื่อนกลุ่ม3ค่ะ
2: มีแสงแดดค่ะ
0: มีแสงแดดนะคะแล้วก็มีพื้นดินเป็นอย่างไรด้วย
2: ชื้นแฉะ
0: ชื้นแฉะนะคะแสดงว่าผักบุ้งต้องการน้ำมากไหมคะ
2: น้ำมาก
0: ต้องการน้ำมากที่จะช่วยให้ผักบุ้งนั้นเจริญเติบโตได้เคยปลูกผักบุ้งไหมคะ
2: ไม่เคย
0: อยากปลูกไหมคะอยากปลูกไหมคะปรบมือให้กับน้องหันสาหน่อยนะคะเรามาดูสายกันนะคะนักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งเป็นอย่างไรตามที่น้องหันสาบอกนะคะมีน้ำแล้วก็มีดินให้อยู่อาศัยนะคะและเพิ่มเติมนั้นก็คือจะต้องมีใช่ไหมคะแสงแดดที่เต็มที่ด้วยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยจะต้องมีน้ำแล้วก็มีดินให้อยู่อาศัยด้วยนะคะแต่ผักบุ้งนะคะสามารถที่จะปลูกได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ

ราสามารถที่จะตัดนะคะส่วนของต้นผักบุ้งและนำส่วนที่มีรากติดอยู่นะคะไปแช่ในน้ำได้นะคะทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันหรือประมาณ1อาทิตย์นะคะก็จะมีนะคะลำต้นนะคะแตกกอออกมาจากข้างๆลำต้นนะคะถ้าหากว่าวันไหนที่บ้านของนักเรียนนะคะมีการผัดผักบุ้งนะคะก็อาจจะไปชวนผู้ปกครองนะคะนำส่วนนั้นมาลองปลูกดูนะคะดูซิว่านะคะผักบุ้งของนักเรียนจะสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่ต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2กันในการปลูกผักบุ้งนอกจากต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งแล้วผักบุ้งที่นำมาปลูกควรมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะอะไรอาจจะต้องมีส่วนไหนติดอยู่กับลำต้นส่วนของรากนะคะจึงจะทำให้ทำไมคะผักบุ้งเจริญเติบโตแต่ถ้าปลูกแบบหนูดีจะเป็นอย่างไรคะตายเพราะว่าหนูดีทำไมใช้ส่วนไหนใช้ส่วนยอดใช่ไหมคะซึ่งส่วนยอดไม่มีรากติดอยู่ก็เลยทำให้ผักบุ้งของหนูดีนั้นตายนั่นเองนะคะค่ะตามที่นักเรียนตอบเลยนะคะผักบุ้งที่มีรากติดอยู่กับลำต้นนะคะจะทำให้ผักบุ้งสามารถเจริญเติบโตได้เพราะรากจะช่วยทำหน้าที่ในการดูดน้ำทำให้ต้นผักบุ้งรอดได้นั่นเองค่ะคราวนี้เด็กๆทุกคนสามารถเป็นชาวเกษตรตัวน้อยปลูกผักบุ้งทานเองได้แล้วนะคะค่ะนักเรียนคะ

างคือผักบุ้งชนิดไหนผักบุ้งจีนแล้ววันนี้นักเรียนก็ได้ไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนด้วยนะคะและนักเรียนบอกคุณครูนุ้ยได้หรือยังคะว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผักบุ้งคืออะไรบ้างไหนตอบดังๆพร้อมกันทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างไหนลองดูในหน้าสรุปบทเรียนของครูนุ้ยมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีน้ำมีดินนะคะให้อยู่อาศัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นเองนะคะที่จะทำให้ผักบุ้งนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังคงอยู่กันที่กิจกรรมท้าทายเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่เท่าไหร่คะ3นะคะและสิ่งที่นะคะนักเรียนจะต้องเตรียมมาในครั้งหน้าก็จะเป็นใบงานที่10เรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาในหน้าที่เท่าไหร่42ในหน้า42นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดที่ไหนคะเก่งมากค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
4: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
5: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
3: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
4: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะเราเพื่อน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันใช่อยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มิซี่อย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

เมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play ดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราพี่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะ

0: ตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
1: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
0: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
0: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
2: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆ ก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกด

0: แล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
1: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
2: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
1: คุณพ่อ
2: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
3: ดีค่ะ
2: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
3: ดีค่ะ
2: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
1: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
5: โอกาสค่ะ
0: เกษตรครับ
1: อาวุธ
4: สมบัติครับ
5: พิษค่ะ
0: ปรากฏครับ
2: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
5: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
0: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
1: หนูได้ดูดกับราชพัฒน์ค่ะ
2: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ท่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวครับเด็กหายเพราะถูกลักพาตัวป้องกันได้นะครับติดตามชมได้ในรายการวิตามินข่าวย้อนหลังที่ Facebook ของเรานะครับเมื่อลูกๆต้องพลัดหลงกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่มีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ส่วนเด็กๆมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำแนะนำครับ
1: พี่ซุปครับสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเบียดเสียดกันเช่นงานเทศกาลต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มักจะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ดึงดูดใจเด็กๆอย่างผมพอมารู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเด็กหลงทางไปแล้วครับ
0: จากการติดตามข้อมูลเรื่องเด็กพลัดหลงของผู้เชี่ยวชาญพบว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่พาเราไปเที่ยวเด็กๆมักจะรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเหมือนกับน้องคนนี้นะครับชอบพี่โบโซมากครับตื่นเต้นเจอพี่โบโซครั้งแรกก็มาสนุกกับพี่โบโซครับเดินตามพี่โบโซเดินตามพี่โบโซมารู้ตัวอีกทีครับก็กลายเป็นเด็กที่พลัดหลงจากคุณพ่อคุณแม่แล้วครับ
1: พี่สุครับเวลาเด็กๆอย่างผมหลงทางเนี่ยก็จะเจอแต่คนแปลกหน้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพวกเราเนี่ยจะไว้ใจใครได้ครับ
0: วันนี้นะครับพี่ซุปมีคนแปลกหน้ามาให้พอดเลือกครับเวลาเราหลงทางพอดจะขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าคนไหนครับคุณตำรวจคุณพนักงานเสิร์ฟนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณรปภ.ครับ
1: คุณตำรวจเนี่ยป้อมตำรวจของเขาน่าจะอยู่ไกลเกินไปนะครับส่วนพนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็น่าจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับส่วนพี่รปภ.เนี่ยก็น่าดุเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกคนนี้ดีกว่าครับเพราะเขามาเดินห้างสรรพสินค้าเหมือนกันน่าจะพอช่วยผมได้ครับ
0: น้องพอรู้ไหมครับว่าคนแปลกหน้าที่พอดเลือกเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องเลือกเป็นลำดับสุดท้ายเลยครับเพราะว่าในสถานที่ที่เราพลัดหลงนะครับจะมีคนแปลกหน้ามากมายครับซึ่งคนแปลกหน้าที่เราควรจะไว้วางใจได้ก็คือกลุ่มคนแปลกหน้าที่มีเครื่องแบบนะครับเพราะอย่างน้อยคนแปลกหน้าเหล่านี้ก็ทำงานอยู่ในสถานที่ที่นั้นๆซึ่งจะสามารถพาเราไปประกาศหาคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายที่สุดกว่าคนแปลกหน้าคนอื่นๆครับ
1: ว้าวเกือบไปแล้วนะครับเนี่ย
0: ไม่เป็นไรนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเลือกให้ถูกนะครับการสอนให้ลูกรู้จักสถานที่สำคัญต่างๆก็จำเป็นมากนะครับเช่นสถานีตำรวจเป็นยังไงป้อมยามเป็นยังไงหากหลงทางหรือเกิดเหตุร้ายขึ้นจะได้เดินไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครับอ้าวสองคนนี้เป็นไรทำไมเศร้าๆตาแดงร้องไห้ทำไมครับ
1: คือว่าเราสองคนพลัดหลงกับพ่อแม่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงด้วย
0: โอ้ไม่ยากครับพี่ซุปมีวิธีครับเวลาที่เราพลัดหลงกับพ่อแม่นะครับหากเอาแต่ตกใจร้องไห้ไม่มีทางที่จะทำให้เราเจอพ่อแม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับการเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดตัวลูกของเราไว้นะครับจะทำให้ลูกของเราสามารถแนะนำตัวให้กับผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือได้นะครับเพื่อจะได้ตามตัวคุณพ่อคุณแม่มาหาลูกได้ถูกต้องครับ
1: ต่อจากนี้ก่อนออกจากบ้านผมจะพกไปด้วยครับจะได้มีข้อมูลให้ผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือ
0: และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือการฝึกให้ลูกๆของเรารู้จักแนะนำตัวกับผู้อื่นเพื่อจะได้สื่อสารขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนะครับมาฝึกแนะนำตัวหน่อยหนูชื่อเด็กชายซุปบ้านอยู่แถวหัวลำโพงหมายเลขโทรศัพท์020000ครับมาฝึกแนะนำตัวครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชเสกคุณเจริญครับบ้านผมอยู่พระประแดงครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมคือ02505ครับ
0: เหตุการณ์พลัดหลงแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าหากว่าเราระวังตัวให้ลูกๆอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ตลอดเวลาจับมือจูงมือกันไว้อย่างดีรับรองไม่หลงทางครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: อ้าวไปนี่เราจะไปไหนกันนะนี่หลงแล้วรู้ไหม แม้ทุกๆครอบครัวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกไปในสถานที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าสวนสนุกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายและสิ่งดึงดูดใจแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกครอบครัวจะไปเที่ยวกันได้อย่างอุ่นใจไม่ต้องกลัวการพลัดหลงก็คือเชื่อฟังพ่อแม่มีสติจับมือกันไว้อุ่นใจแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีหนาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มที่ประเด็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็มีคนร้ายก่อเหตุในหลายจุดตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็เป็นเหตุอีกครั้งในเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับโดยเมื่อคืนนี้คนร้ายก่อเหตุเผาร้านสะดวกซื้อและโจมตีฐานปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธเมื่อคืนนี้ครับช่วงประมาณ20นาฬิกา24นาทีกลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีปล้นและก็ลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บริเวณหมู่ที่3บ้านตาแบะตำบลลางงาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอได้เข้าตรวจสอบเหตุและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: และในเวลาต่อมานะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แจ้งความคืบหน้าภายหลังเหตุการณ์สงบนะคะก็มีการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุปะทะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะหยดเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการทำแผนเผชิญเหตุก็คือตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2คนนะคะได้แก่นายอัฟดอนแล้วก็นายอาริสค่ะส่งไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในการคุ้มกรองสิทธิ์และหลักสิทธิมนุษยชนทั้งนี้นอกจากเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีรายงานบอกว่าเกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลางงาอำเภอบายอในเวลาใกล้เลี่ยงกันเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
0: ส่วนที่ปัตนราธิวาสเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจับกุมตัวนายอุบัยดีผู้ต้องสงสัยจากกรณีตรวจพบหลักฐานในกล้องวงจรปิดขณะที่กำลังทุบทำลายกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าริมถนนบริเวณสี่แยกบ้านปะเรรูโปะหมู่ที่9ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็ขโมยกล้องไปเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหารับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายล่าสุดขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีของวันนี้
1: หลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีมาตรการคุมเข้มค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันภัยที่แทรกซ้อน หน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะบูรณาการกำลังพลจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการทั้งทางบกทหารพรานแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลการสัญจรของประชาชนในยามค่ำคืนอย่างเข้มงวดทั้งในถนนเส้นทางสายหลักสายรองทั่วทั้งจังหวัดยะลามีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการควบคู่กับการตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำในห้วงเวลากลางคืนตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าหรือว่าบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่สกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในทุกรูปแบบรวมถึงกำกับดูแลการสัญจรแล้วก็รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ประชาชนในยามค่ำคืนป้องกันปัญหายาเสพติดและการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยใช้ชีวิตและเดินทางได้อย่างไร้ความกังวล
0: ขณะที่ทางฝ่ายปกครองครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเช่นกัน ดนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับใน4มาตรการก็คือการเข้มงวดจุดเสี่ยงและช่วงเวลากลางคืนส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและอสร่วมกับตำรวจทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนเฝ้าระวังสถานที่ราชการเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดทำการข่าวในเชิงรุกประเมินสถานการณ์รายชั่วโมงเฝ้าระวังจุดเปราะบางอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งหน่วย EOD และเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการงดการส่งต่อข่าวปลอมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโดยประสานกับการไฟฟ้าและผู้ให้บริการเครือข่ายซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสื่อสารและกล้อง CCTV ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดและมาตรการสุดท้ายคือติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและให้นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการรายงานตรงต่อผู้ว่าทันทีเมื่อเกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทั้งนี้หากประชาชนพบสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าเบาะแสผู้ไม่หวังดีสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่าผลตรวจจากบาดแผลเนี่ยไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานค่ะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใกล้ตัวได้ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้ว

0: ดยพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยนะคะว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันบอกว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานเช่นเดียวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่บอกว่าจากการตรวจสอบบาดแผลก็ไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
1: ไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของภูมิในการโรงพยาบาลท่านก็ได้แถลงในเรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านก็ระบุว่าไม่ได้เกิดจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
0: ด้านพันตำรวจเอกสรชัดปรับเปร่งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าตำรวจค่ะได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหากพบหัวกระสุนหรือว่าปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุก็จะนำส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีเหตุคนร้ายก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดปัตตานีตำรวจระบุนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจยืนยันว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าไปมากและก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมเชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ในเร็วๆนี้
1: การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับถ้าหากว่าการตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากยิงมาจากอากาศยานแต่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบถึงตัวผู้กระทำผิดเบื้องต้นอาจจะต้องส่งวัตถุพยานน่าจะมีหัวกระสุนปลอกกระสุนในเกิดเหตุเนี่ยส่งตรวจพิสูจน์อาจจะมีการเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลก็ว่าไปตามกฎ
2: ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดือนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินและก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมหารือพลังการหารือในอนุทินนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นตึกบัญชาการไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวเพียงสั้นๆถึงการหารือว่าก็ดีและเมื่อถามว่าจะมีแนวทางมาตรการออกมาหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่ครับส่วนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้
0: ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเปิดเผยนะคะว่าเป็นการหารือเพื่อที่จะทบทวนสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหามาตรการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็หามาตรการใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นพอนะคะต่างคนต่างทำแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำเรื่องการบูรณาการการทำงานและความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดค่ะส่วนสาเหตุของปัญหานั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมะทามองว่าเกิดจากหลายปัจจัยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยคงไม่ได้แต่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไม่ควรคิดเอาเองพร้อมยอมรับว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ซึ่งเมื่อรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
2: ครับสำหรับการกรอบในการพูดคุยสันติสุขที่มีกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคมนั้นนายวันมูฮัมหมัดก็บอกว่าอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนกันยายนโดยมีการพูดคุยในระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายวันมูฮัมหมัดยังกล่าวถึงดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาการวัด KPI ในจุดต่างๆนั้นมักประสบปัญหาแต่ KPI ในระยะต่อไปจะต้องดีขึ้นหากไม่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด
3: คือต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องแล้วหาวิธีการแก้ไข

0: โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมมองแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นทางที่ดีต้องตามไปเรื่องนี้เป็นเดียวท่านนายกลงไปใต้คราวนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย
1: ไม่ได้มั่งหมายให้ใครเป็นตัวหลักในการที่จะร่วม
0: มาทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครเป็นพระเอกหรือไม่มีใครเป็นนะต้องร่วมมือเพราะเป็นปัญหาผมว่าใหญ่นะปัญหาใหญ่เกิดเหตุทีเดียวตั้ง50-60แห่งเนี่ยเรื่องใหญ่กรอบของการคุยก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะคือมาก็แทนจะปลายเดือนก็ต้องอาจจะเป็นกลางเดือนหรือต้นเดือนแต่ว่าก่อนคุยกันบนโต๊ะในระดับล่างในระดับเทคนิคก็คงต้องเปิดการคุยกันสักรอบสองรอบก่อนครับเพื่อมาคุยกัน
2: เดือน
0: กันยาน่าจะคุยกันรอบคณะเจรจาด้านเทคนิคด้านอะไรไปแต่ก็คงจะได้คุยนะเพราะว่ามันจะได้รู้สาเหตุจริงๆอย่าไปเดาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจะไปวัด KPI ตรงไหนก็มีความปัญหานะแต่KPI ต่อไปเนี่ยต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นครับ
1: นี่มีหมดแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่คืบหน้าขึ้น
0: ก็ถ้านายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายกก็ต้องพิจารณาเกิดจากอะไรแน่
3: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะ

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างทั้งที่จังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือในขณะนี้เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มนะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับติดตามประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ด้วยค่ะนายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยก็พบว่าในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่วงหน้าก่อนมวลน้ำจะเข้าพื้นที่ทำให้ประชาชนค่ะมีเวลาเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีนายเจษฎ์ย้ำบอกว่าการเตรียมความพร้อมเป็นหัวใจสำคัญของการรับมือภัยพิบัติซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าทุกภาคส่วนสามารถประสานงานแล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างดี
1: ผมก็เลยลงมาดูนะครับในเรื่องของระบบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบนะครับเนื่องจากในปริมาณน้ำขึ้นสูงนะครับก็เท่าที่สอบถามนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับจากท่านชายพี่ทหารนะครับจากทางฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองท่านนายอำเภอนะครับท่านปลัดนะครับท่านนายกก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับเนื่องจากสิ่งของหรือว่าของมีค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีนะครับก็ยกขึ้นได้ทัน
2: สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นนายเจเศษเน้นย้ำว่าได้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านโครงสร้างทั้งบ้านเรือนถนนสะพานและสาธารณประโยชน์เพื่อประเมินความภัยและเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็วให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นายเจเศษได้แสดงความเป็นห่วงว่าพื้นที่เนินมะปรางเพิ่งจะเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมในระยะ3ปีที่ผ่านมาดังนั้นจำเป็นต้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจะประสานกรมชลประทานร่วมกับส.ส.ในพื้นที่เพื่อผลักดันแนวทางการบริหารจัดการน้ำและลด

0: ขณะเดียวกันนะคะทางอำเภอทองผาภูมิค่ะนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่9ลงพื้นที่บริเวณหนองแห้งบ้านอู่ลูกหมู่ที่4ตำบลท่าขนุนนะคะร่วมกับทหารพลร.9อาสาสมัครมูลนิธิฐานบุญวิภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ร่วมกันตัดต้นไม้แล้วก็เก็บเศษวัชพืชที่ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานแล้วก็กีดขวางทางน้ำโดยหลังกำจัดกิ่งไม้ต้นไม้แล้วก็เศษวัชพืชนะคะก็ปรากฏว่าทำให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นจนระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงค่ะ
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เดินหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น่านนะครับเพิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนยื่นขอรับความช่วยเหลือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานขออนุมัติกรมบัญชีกลางเพื่อขยายวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้อำนาจผู้ราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพิ่มเติม100ล้านบาทในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้ปภ.ประสานจังหวัดปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
0: ค่ะอย่างเช่นเรื่องของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะจะจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะอันนี้ไม่รวมบ้านเช่าแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีสาหัสต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไป 5,000 บาทกรณีพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 16,600 บาทค่าจัดการศพคนละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็จะได้เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่าบ้านทั้งเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือว่าคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาท
1: นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายที่จะแนบนำมาประกอบทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมให้อำเภอดำเนินการต่อไปและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ประสานพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะพร้อมกับเตรียมมาตรการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดยมีการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้แก่สถานประกอบการควบคู่กับการปรับเพิ่มเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรรวมถึงเตรียมเดินหน้าแผนสร้างหลังกิดน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความ

0: 빵, 빵, 빵, 슝, 뚜! 나 원, 마 쏘우 간 디꽈!
1: 마야, 전 미 쇼업 성크람.
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึฮะ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อย
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: เฮ้ยขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนทำความดีกันหรือยังคะวันนี้เด็กๆทำความดีอะไรกันบ้างคะให้เพื่อนยืมดินสอ
1: แบ่งขนมให
0: ้
1: เพื
0: ่
1: อน
0: อะไรนะคะ
1: แ
0: กะขนมให้เพื่อนอะไรอีกคะให้เพื่อนยืมกันไกลให้เพื่อนยืมยางลบ
2: ให้เพื่อนยืมดินสอ
0: ให้เพื่อนยืมดินสอให้เพื่อนยืมไม้บรรทัดอ่ะพอแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเด็กๆทำดีกันหรือยังและความดีนั้นทำได้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมคะ
3: อ้า
0: วแล้วต้องทำความดียังไงคะ
3: ใ
0: ช่แล้วเราจะต้องทำความดีทุกวันนะคะไม่ใช่ทำเฉพาะแค่วันนี้หรือทำแค่พรุ่งนี้เท่านั้นการทำความดีนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรคะ
4: ได้ข
0: ึ้
4: นสวรรค์
0: ได้ขึ
4: ้
0: นสวรรค์เป็นเด็กดีถูกต้องค่ะถ้านักเรียนทำความดีนะคะเด็กๆจะได้รับคำชื่นชมจากคุณครูจากผู้ปกครองจากเพื่อนๆนะคะหรือผู้พบเห็นนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลของการกระทำความดีของตนเองและผู้อื่นค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกผลของการกระทำความดีของตนเองและผู้อื่นได้นะคะว่าเวลาที่เด็กๆนั้นทำความดีจะเกิดผลอย่างไรนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างไรและการทำความดีนั้นหวังสิ่งตอบแทนหรือไม่ซึ่งวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังอยากฟังหรือยังถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานจะต้องทำอย่างไรคะ

0: ต้องเงียบคุยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: คุยไม่ได้นะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่านกกระเรียนแทนคุณเคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่เคย
0: เลยนะคะนกกระเรียนแทนคุณมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะเมื่อนานมาแล้วมีชายหนุ่มฐานะยากจนอาศัยอยู่เพียงลำพังในป่าใหญ่เขาทำอาชีพตัดไม้และขายของป่าวันหนึ่งขณะที่เขากำลังตัดต้นไม้มีนกกระเรียนสีขาวแสนสวยบินตกลงมาใกล้ๆกับที่เขาอยู่ท่ามกลางปีกสีขาวนั้นมีเลือดไหลแดงฉานออกมาชายหนุ่มเห็นลูกธนูปักอยู่เกิดอะไรขึ้นคะนกกระเรียนโดนอะไรคะใช่โดนธนูปักอยู่แสดงว่าต้องมีคนทำลายนกกระเรียนแน่ๆเลยเขาสงสารนกกระเรียนที่กำลังบาดเจ็บหากไม่รีบช่วยนายพรานจะต้องตามมาจับมันไปแน่ชายหนุ่มดึงลูกธนูออกอย่างเบามือและทำแผลให้จนนกกระเรียนเริ่มขยับปีกได้เจ็บหน่อยนะแต่เดี๋ยวเจ้าจะกลับไปบินได้เหมือนเดิมรักษาตัวด้วยนกกระเรียนค่อยๆกระพือปีกจนบินได้ก่อนที่มันจะจากไปมันส่งเสียงร้องแทนคำขอบคุณชายหนุ่มรู้สึกดีที่อย่างน้อยได้ช่วยชีวิตนกกระเรียนที่น่าสงสารให้ไม่ต้องกลายเป็นอาหารของนายพรานค่ำวันนั้นชายหนุ่มเดินทางกลับมาที่กระท่อมเขารู้สึกประหลาดใจที่เห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งยืนรออยู่ที่บ้านเธอถือถุงใบหนึ่งมาด้วยชายหนุ่มรู้สึกเก้อเขินและคิดว่าตัวเองต่ำต้อยไม่ดีพอที่จะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาคือผมยากจนมากๆผมไม่น่าจะดูแลคุณได้หญิงสาวเปิดถุงที่มีข้าวสารและอาหารอย่างอื่นอยู่เต็มให้เขาดูไม่ต้องกังวลไปนะคะฉันจะช่วยดูแลคุณเองหญิงสาวเดินเข้าไปในครัวแล้วเริ่มทำอาหารทั้งสองคนได้กลายเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มออกไปทำงานได้อย่างสบายใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้านเพื่อที่จะกินอาหารที่ภรรยาทำและพูดคุยกันน่าแปลกใจที่ถุงใบนั้นจะมีข้าวสารและวัตถุดิบอย่างอื่นอยู่ข้างในเสมอเย็นวันหนึ่งระหว่างที่กำลังกินข้าวภรรยาบอกสามีว่าฉันอยากให้คุณช่วยสร้างห้องทอผ้าให้หน่อยช่วงระหว่างที่ฉันทอผ้าคุณห้ามเข้ามาเด็ดขาดนะคะนักเรียนคิดว่าทำไมถึงต้องห้ามคะทราบไหมทราบหรอคะแม้สามีเกิดความสงสัยว่าภรรยาจะทำอะไรแต่เขาก็ทำตามที่เธอร้องขอฉันขอเวลา7วันขอให้คุณไปทำงานของคุณเถิดแล้วภรรยาก็เข้าไปอยู่ในห้องนั้นโดยไม่เปิดประตูเลยเมื่อครบวันที่7ภรรยาออกมาด้วยสภาพร่างกายที่ซูบผอมพร้อมผ้างามผืนหนึ่งผ้าผืนนี้ถ้าคุณนำไปขายที่ตลาดจะได้เงินไม่น้อยสามีนำผ้าไปขายและกลับมาพร้อมกับเงินก้อนโตหลังจากนั้นภรรยาจะเข้าไปอยู่ในห้องทอผ้าเป็นระยะเวลานานมีแต่เสียงเครื่องทอผ้าที่ดังตลอดเวลาสามีได้แต่สงสัยว่าภรรยานำเส้นใยราคาแพงที่ใช้ถักผ้ามาจากไหนสุดท้ายความอยากรู้อยากเห็นทำให้ชายหนุ่มผิดสัญญาเปิดห้องทอผ้าเข้าไปเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นคะเดาได้ไหม
1: ไม
0: ่สิ่งที่เขาเห็นคือนกกระเรียนที่กำลังใช้ขนของตัวเองทอผ้าอยู่นกตัวนั้นมีเสียงเหมือนกับภรรยาของตน

0: จำฉันได้ไหมคะฉันเป็นนกกาเรียนตัวที่คุณเคยช่วยไว้ฉันมาเป็นภรรยาเพื่อตอบแทนบุญคุณฉันตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่คุณทำผิดสัญญาคุณเห็นร่างจริงของฉันแล้วเราคงมีวาสนาต่อกันเพียงเท่านี้นกกระเรียนยื่นผ้าผืนสุดท้ายที่เพิ่งทอเสร็จอย่าลืมฉันนะคะลาก่อนแล้วนกกระเรียนก็บินจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาจบแล้วเคยได้ยินหรือยังเคยฟังไหมคะไม่เคยเลยใช่ไหมคะนกกระเรียนนะคะคำถามค่ะทำไมนกกระเรียนจึงกลับมาทอผ้าให้ชายหนุ่มผู้ยากไร้ถูกต้องเขาจะตอบแทนทำไมถึงตอบแทนคะเขาชายหนุ่มไปทำอะไรไว้
1: เขาช่วย
0: ใครคะ
1: ช่วย
0: ทำไมถึงต้องช่วยนกกระเรียนคะ
1: เพราะว่าน
0: กกระเรียนบาดเจ็บทำไมถึงบาดเจ็บคะ
2: เพราะว่าโดนธนู
0: ใช่ไหมคะแล้วธนูนี่มาจากไหนคะมาจากนายพาน แล้วนายพานจะเอานกกระเรียนไปทำอะไรคะเอาไปทำเป็นอาหารนั่นเองค่ะเนื่องจากชายหนุ่มผู้ยากไร้นะคะได้ไปช่วยนกกระเรียนที่ได้รับบาดเจ็บการโดนนายพานใช้ธนูยิงใช่ไหมคะแล้วก็ทำแผลให้นั่นเองนกกระเรียนก็เลยกลับมาตอบแทนชายหนุ่มผู้ยากไร้นี้ด้วยการทำอะไรคะทอผ้าใช่ไหมคะกลับมาเป็นภรรยาของชายหนุ่มผู้ยากไร้นี้ทำอาหารให้ทานทุกวันเลยแล้วก็ทอผ้าด้วยขนของตนเองแล้วให้ชายหนุ่มนี้นำไปขายค่ะนักเรียนคิดว่าชายหนุ่มผู้ยากไร้นี้เขาทำเพื่อหวังผลตอบแทนไหมคะทำไหมคะ
1: ทำ
0: เขาทำเพื่อหวังผลตอบแทนไหมคะเขาไม่คิดเลยว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาแต่เขาทำไปเพราะว่าสงสารนกกระเรียนที่ได้รับบาดเจ็บถ้าไม่ช่วยนกกระเรียนก็ต้องถูกนายพานจับไปเป็นอาหารนั่นเองค่ะนิทานเรื่องนกกระเรียนแทนคุณให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนบ้างให้ข้อคิดอะไรบ้างคะจากการฟังนิทานนกกระเรียนแทนคุณถูกต้องการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วชายหนุ่มผู้ยากไร้นี้เขาก็มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือสัตว์ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราก็เหมือนกันเวลาเราไปเจอเพื่อนหกล้มเราจะช่วยเพื่อนไหมคะ
1: ช่วย
0: หรือปล่อยให้ล้มอยู่อย่างนั้นแหละช่วยไหมคะเราก็ต้องช่วยเพื่อนเวลาเดินไปเจอตังตังร้องไห้เด็กๆจะเข้าไปถามเพื่อนไหมว่าตังตังเธอเป็นอะไรถามไหมคะถามไหมคะถามตังตังเธอเป็นอะไรอ๋อแม่ยังไม่มารับเลยวันนี้ทำเงินหายก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็พาตังตังไปหาคุณครูให้คุณครูช่วยเหลือต่อการช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเหมือนกับใครคะชายหนุ่มผู้ยากไร้ค่ะลักษณะการทำความดีของตนเองและผู้อื่นนะคะจะมีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการทำความดีนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขการทำความดีต้องปฏิบัติทุกวันและต้องทำทุกคนแต่ถ้าทุกคนไม่ทำความดีเอาแต่ทะเลาะ กันเอาแต่เกี่ยงงานกันบางคนก็ไม่มีระเบียบวินัยนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ตกนรก
0: ตกนรกเลยเหรอคะ
1: ค
0: ุณครูไม่ชื่นชม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: คนช
0: ื่
1: นชม
0: ครูบาอาจารย์ไม่ชื่นชมนะคะถ้าหากทุกคนไม่ทำความดีไม่มีระเบียบวินัยในสังคมของเราก็จะไม่มีคนดีแล้วสังคมของเราก็จะไม่มีความเป็นระเบียบวินัยค่ะมาดูค่ะลักษณะการทำความดีนะคะข้อที่หนึ่งเลยมีระเบียบวินัยค่ะปฏิบัติตามข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียนเวลาเราอยู่ที่บ้าน ก็มีกฎบังคับเหมือนกันมีข้อบังคับเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นอะไรคะไม่พูดคำหยาบต้องเข้านอนตรงเวลาต้องตื่นกี่โมงก็ถือว่าเป็นข้อบังคับของที่บ้านเมื่อมาโรงเรียนก็มีกฎข้อบังคับเหมือนกันนักเรียนผู้ชายต้องตัดผมทรงนักเรียนนักเรียนผู้หญิงถักเปียสองข้างผูกด้วยโบสีกรมท่าใช่ไหมคะมาโรงเรียนไม่เกินกี่โมง
1: 8โมง
0: ไม่เกิน8โมงแต่ถ้ามาเกิน8โมงล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆไม่ได้ร้องเพลงชาติไม่ได้ดื่มนมไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมคะนี่คือกฎข้อบังคับนะคะของครอบครัวและโรงเรียนค่ะ 2. ความรับผิดชอบการทำสิ่งต่างๆตามหน้าที่ของตนเองเมื่อคุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนนักเรียนก็ต้องเป็นยังไงคะทำการบ้านให้เสร็จเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของใครของตนเองสมมุติว่าวันนี้คุณครูมีการบ้านจะต้องนำมาส่งภายในวันพรุ่งนี้แต่อีคิวไม่ทำมาแสดงว่าอีคิวมีความรับผิดชอบไหมคะ
1: ไม่มี
0: ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดห้องเรียนการกวาดบ้านการทำการบ้านการซักเสื้อผ้าเองนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมอบหมายงานให้เด็กๆคุณครูก็มอบหมายงานให้เด็กๆเด็กๆก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะข้อที่3ความเมตตากรุณาเหมือนกับนิทานเมื่อสักครู่นี้เลยนกกระเรียนแทนคุณใครเป็นผู้มีความเมตตากรุณาคะใครคะ
1: ชาย
0: หนุ่มผู้ยากไร้มีความเมตตากรุณากับนกกระเรียนที่ได้รับบาดเจ็บได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะความรักและความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วนกกระเรียนมีความสุขไหมคะ
1: มี
0: ความสุขไหมคะมีความสุขค่ะเราก็เหมือนกันค่ะเราต้องมีความเมตตากรุณาเวลาไปเจอเพื่อนกำลังร้องไห้เข้าไปสอบถามเพื่อนซิเธอเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเจอน้องร้องไห้อยู่น้องเป็นอะไรคะเอาแม่ยังไม่มารับน้องก็เลยร้องไห้ใช่ไหมคะก็เป็นการช่วยเหลือหรือไปเจอแมวที่ไม่มีเจ้าของเราสามารถนำอาหารไปให้ได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะก็ถือว่ามีความเมตตากรุณาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขค่ะข้อที่4ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่เลยเด็กๆชอบตอบกันมากเลยเช่นแบ่งขนมให้เพื่อนให้เพื่อนยืมดินสอ
1: แบ่งขนมให้เพื่อน
0: อะไรอีกคะ
1: แบ่งขนมให้เพ
0: ื่อ
1: น
0: ช่วยแกะขนมให้เพื่อน
1: ให้เพื่อนยืมอะไร
0: ให้เพื่อนยืมอย่างลบนะคะให้เพื่อนยืมไม้บรรทัดยืมอุปกรณ์การเรียนต่างๆหรือจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้าก็ได้บริจาคอาหารก็ได้นะคะเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วเราก็เอาไปบริจาคได้นะคะการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความตั้งใจจริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นคือการทำความดีค่ะข้อที่5ความซื่อสัตย์สุจริตการปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาและใจทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะเด็กๆมีความซื่อสัตย์สุจริตไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะและความซื่อสัตย์สุจริตนั้นหมายถึงอะไรคะใช้หรือเปล่าความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงอะไรเอ่ยโกหกคุณครูได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: โกงเงินแม่ค้าได้ไหมคะโกหกคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเราไม่ควรพูดจาโกหกคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อไปข้อที่6ความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะมีค่ะหมายถึงอะไรทราบไหม
1: ทราบ
0: ไหมคะนี่ภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู
1: ่
0: เขากำลังไหว้ใครคะไหว้คุณตาไหว้คุณยายใช่ไหมคะความกตัญญูกตเวทีคือการสำนึกในบุญคุณของผู้อื่น

0: ที่ช่วยเหลือเหมือนกับในภาพนี้นะคะมีเด็กๆนะคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนำดอกไม้พวงมาลัยมาไหว้คุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่าเพราะว่าท่านนั้นได้เคยเลี้ยงดูพวกเรามาช่วยเหลือพวกเรามาก็ต้องตอบแทนบุญคุณอาจจะช่วยดูแลท่านในยามที่ท่านเจ็บป่วยไม่สบายหรือตอนที่ท่านแก่ชราลงแล้วเราก็ต้องตอบแทนท่านช่วยดูแลท่านเหมือนกับที่ท่านนั้นช่วยเลี้ยงดูเรามาให้เติบโตนั่นเองค่ะคุณครูก็มีบุญคุณเหมือนกันเอ๊เด็กๆจะตอบแทนอย่างไรนะไหว้คุณครูทำความเคารพคุณครูแค่เด็กๆตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณครูแล้วเพราะว่าคุณครูนั้นช่วยสอนเด็กๆให้อ่านหนังสือออกช่วยสอนหนังสือให้นักเรียนมีความรู้ค่ะ 7. ความขยันอดทนอดกลั้นนะคะก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เอ๊ความขยันคืออะไรคะความขยันคืออะไรคะไม่ขี้เกียจใช่ไหมเช่นกลับไปที่บ้านวันนี
1: ้
0: ทำกันบ้านถูกต้องทำกันบ้านอาบน้ำช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือความขยันรู้จักอดทนอดกลั้นเอวันนี้ฉันจะตั้งใจทำการบ้านให้เสร็จก่อนเวลา1 ทุ่มเพื่อที่ฉันจะได้เข้านอนเร็วๆนี่ก็คือความอดทนอดกลั้นเหมือนกันค่ะและต่อไปค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันตอบกิจกรรมหนูทำได้นะคะผลแห่งความดีคุณครูมีสถานการณ์ให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆช่วยกันตอบค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปทางพร้อมหรือยังคะช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะสถานการณ์ที่1ปันปันเก็บอุปกรณ์การเรียนทุกครั้งหลังใช้เสร็จปันปันเก็บอุปกรณ์การเรียนทุกครั้งหลังใช้เสร็จนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรระหว่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือหาอุปกรณ์การเรียนไม่เจอ
2: เป็นระเบ
0: ีย
2: บเร
0: ีย
2: บร้อย
0: อะไรนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรเอ่ยไหนใครตอบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยยกมือเอามือลงใครคิดว่าหาอุปกรณ์การเรียนไม่เจอยกมือไม่มีใครตอบเลยแสดงว่าต้องตอบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะถูกต้องค่ะถ้าปันปันนะคะเก็บอุปกรณ์การเรียนทุกครั้งหลังใช้เสร็จแล้วก็จะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหาอุปกรณ์ก็เจออ๋อดินสอฉันเก็บไว้ตรงนี้ฉันก็รู้เพราะว่าฉันเป็นคนเก็บใช่ไหมคะแต่ถ้าปันปันไม่เก็บอุปกรณ์การเรียนเลยดินสอก็ตกพื้นยังลบก็กระเด็นไปไหนไม่รู้พอวันต่อมาจะหาอุปกรณ์การเรียนเจอไหมคะ
1: ไม
0: ่เจอค่ะต่อไปข้อที่2ปั้นดินทำการบ้านส่งครูทุกครั้งปั้นดินทำการบ้านส่งครูทุกครั้งนักเรียนจะเกิดผลอย่างไรระหว่างครูชื่นชมหรือเพื่อนไม่รัก
1: เพื่อนไม่รัก
0: แล้วเนี่ยคิดว่าใครตอบว่าครูชื่นชมยกมือเอามือลงใครคิดว่าเพื่อนไม่รักยกมือมีไหมโอ้โหแสดงว่าข้อนี้จะต้องตอบว่า
1: ครูช
0: ื่
1: นชม
0: ครูชื่นชมค่ะถูกต้องถ้าปันดินทำการบ้านส่งครูทุกครั้งเลยทุกวิชาเลยจะได้รับคำชื่นชมจากคุณครูหรืออาจจะได้รับรางวัลจากคุณครูด้วยนะคะข้อที่3มานะมักจะแบ่งปันขนมที่ซื้อมาให้เพื่อนๆเสมอมานะมักจะแบ่งปันขนมที่ซื้อมาให้เพื่อนๆเสมอนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรระหว่างเพื่อนๆรักหรือเพื่อนน้อยลง
1: เพื่อนน้อย
0: ตอบอะไรดีใครคิดว่า เพื่อนๆรักแน่นอนต่อยกมือเลยเอามือลงค่ะใครคิดว่าเพื่อนน้อยลงยกมือไม่มีเลยหรอคะแล้วเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าจะตอบข้อไหนระหว่างเพื่อนๆรักหรือเพื่อนน้อยลงตอบข้อไหนคะถูกต้องค่ะเพื่อนๆรักค่ะเพราะว่ามานะรู้จักการแบ่งปันขนมให้เพื่อนๆทานอยู่เสมอเลยแต่ถ้ามานะซื้อขนมมาเยอะแยะเลยแต่ไม่แบ่งให้เพื่อนทานเลยเก็บไว้ทานคนเดียวนักเรียนคิดว่าจะเป็นยังไงคะเพื่อนก็จะน้อยลงเพื่อนก็จะไม่ครบด้วยใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4แก้มมักจะอาสาช่วยคุณครูถือของในตอนเช้าแก้มมักจะอาสาช่วยคุณครูถือของในตอนเช้านักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรระหว่างครูชื่นชมหรือเรียนเก่งขึ้นนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะใครคิดว่าครูชื่นชมยกมือเอามือลงใครคิดว่าเรียนเก่งขึ้นยกมือตอบอะไรดีคะส่วนใหญ่จะยกมือที่ครูชื่นชมถูกต้องไหมถูกต้องถ้าแก้มนะคะมีจิตอาสาช่วยครูถือของทุกเช้าเลยคุณครูก็จะชื่นชมแก้มว่าเป็นเด็กดีมีจิตอาสามาช่วยคุณครูถือของในทุกๆเช้าเลยแต่ถ้าเรียนเก่งขึ้นแก้มจะต้องทำยังไงคะทำยังไงคะถูกต้องถ้าเรียนเก่งขึ้นแก้มจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือไม่พูดคุยในเวลาเรียนไม่เล่นในเวลาเรียนไม่เล่นในใต้โต๊ะโอ๊ยในใต้โต๊ะมีของเล่นก็เล่นในใต้โต๊ะจะทำให้แก้มเรียนเก่งขึ้นไหมคะ
1: ไม่เก่ง
0: ใช่แล้วจะทำให้แก้มเนี่ยเรียนไม่เก่งเพราะว่าไม่เข้าใจในบทเรียนค่ะต่อไปข้อที่5บลูมักคอยสอนเพื่อนๆในห้องเรียนเสมอในบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจบลูมักคอยสอนเพื่อนๆในห้องเรียนเสมอในบทเรียนที่เพื่อนๆไม่เข้าใจนะคะเวลาเพื่อนไม่เข้าใจบทเรียนบลูก็จะคอยช่วยสอนนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรระหว่างเป็นที่รักของเพื่อนหรือเพื่อนไม่คบตอบอะไรดีนักเรียนไปทางตอบอะไรดีคะใครคิดว่าเป็นที่รักของเพื่อนยกมือเอามือลงค่ะใครตอบว่าเพื่อนไม่คบยกมือไม่มีเลยมีไหมคะเอตอบอะไรดีนะนักเรียนไปทางตอบอะไรดีคะตอบอะไรดีใช่แล้วเป็นที่รักของเพื่อนนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะบูสอนเพื่อนใช่ไหมคะบูมีน้ำใจช่วยสอนเพื่อนในบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจนะคะบูก็จะไปช่วยสอนผลที่เกิดขึ้นก็คือเป็นที่รักของเพื่อนนั่นเองค่ะและต่อไปคุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำกันค่ะพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อม
0: แต่ก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะ 1. ให้นักเรียนทำใบงานที่8เรื่องผลของการกระทำความดีโดยให้นักเรียนนะคะเลือกใช้เครื่องหมายถูกนะข้อความที่เป็นผลของการทำความดีและใช้เครื่องหมายผิดนะคะหน้าข้อความที่ไม่ใช่ผลของการทำความดีพร้อมตกแต่งให้สวยงามคำชี้แจงสำหรับครูไปทางนะคะรบกวนครูไปทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานในวันนี้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเปิดไปหน้าที่34เลย

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เจอหมดแล้วใช่ไหมฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าคุณครูให้เด็กๆนั้นทำอะไรค่ะตอนนี้เด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูก่อนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนนะคะคุณครูให้นักเรียนเลือกใช้เครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความที่เป็นผลของการทำความดีและใช้เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ใช่ผลของการทำความดีพร้อมตกแต่งให้สวยงามนักเรียนจะทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือใครคิดว่าทำไม่ได้เอามือลงสรุปว่าทำได้ไหมเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะเรามาดูนะคะคุณครูมีข้อความกี่ข้อความนับซิมีกี่ข้อความนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7มีกี่ข้อความ7ข้อความเรามาดูข้อแรกนะคะห้องเรียนเกิดความวุ่นวายห้องเรียนเกิดความวุ่นวายนะคะนักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดคะใส่เครื่องหมายอะไรคะใครคิดว่าใส่เครื่องหมายถูกยกมือใครคิดว่าใส่เครื่องหมายผิดยกมือแต่นักเรียนไปทางนะคะคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายผิดค่ะเด็กๆใส่เครื่องหมายผิดหรือเครื่องหมายกากบาทนะคะลงในหัวใจได้เลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อความต่อมาค่ะมีความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆมีความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆนักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกใช่ไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าควรจะใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกต้องค่ะใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยเรียบร้อยหรือยังต่อไปข้อความที่3ค่ะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดแน่ใจหรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดคะตอบได้เลยค่ะใส่เครื่องหมายถูกนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปข้อความที่เท่าไหร่แล้วคะข้อความที่เท่าไหร่แล้วข้อความที่4แล้วนะคะทะเลาะเบาะแหวงทะเลาะเบาะแหวงควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายผิดค่ะเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะต่อไป

ียนสกปรกห้องเรียนสกปรกใส่เครื่องหมายอะไรดีคะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดใส่เครื่องหมายอะไรดีคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าควรจะใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยถูกต้องใส่เครื่องหมายผิดลงไปเลยค่ะห้องเรียนสกปรกนะคะเรียบร้อยไหมคะต่อไปค่ะมีจิตใจที่ดีงามมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสและเบิกบานนักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดใส่เครื่องหมายอะไรดีคะใครคิดว่าใส่เครื่องหมายถูกยกมือเอามือลงใครคิดว่าใส่เครื่องหมายผิดยกมือไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรดีใส่เครื่องหมายถูกค่ะเรียบร้อยหรือยังคะและข้อสุดท้ายภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดใส่เครื่องหมายอะไรคะแน่ใจหรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดตอบได้เลยค่ะใส่เครื่องหมายถูกนั่นเองค่ะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะมาดูนะคะในข้อที่นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกนะคะแสดงว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทําความดีข้อไหนที่นักเรียนใส่เครื่องหมายผิดแสดงว่าไม่ใช่ผลของการกระทําความดีค่ะและตอนนี้นักเรียนได้ทําเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงามระบายสีให้สวยงามพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้เลยค่ะ

ะตอนนี้เด็กๆหยุดระบายสีก่อนแล้วก็หันหน้ามาคุณครูค่ะใครยังระบายสีไม่เรียบร้อยให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้วางสีลงค่ะนับ1 2 3 4 5แค่ให้วางสีเฉยๆนะคะอย่าเพิ่งเก็บใบงานอย่าเพิ่งเก็บใบงานเพราะว่าเราจะทำแบบประเมินตนเองวันนี้เราเรียนจบหน่วยแล้วนะคะเรียนจบหน่วยที่3แล้วเราจะทำแบบประเมินตนเองค่ะตอนนี้ให้เด็กๆเงียบแล้วก็ฟังวางสีลงตอนนี้ฟังคุณครูก่อนนะคะแบบประเมินตนเองนะคะมาดูกันว่าทำอย่างไรให้เด็กๆเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยมาดูค่ะสิ่งที่ฉันได้ทำสิ่งที่ฉันได้ทำนะคะจะมีดาว3ดวง2ดวงและ1ดวงถ้าเด็กๆระบายดาว3ดวงแสดงว่าฉันทำได้ดีถ้าเด็กๆระบายดาว2ดวงแสดงว่าฉันทำได้บ้างถ้าเด็กๆระบายดาว1ดวงแสดงว่าฉันยังทำได้ไม่ดีค่ะโดยคุณครูจะมีข้อความให้เด็กๆประเมินนะคะ3ข้อความด้วยกันค่ะมาดูค่ะข้อที่1บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนได้นักเรียนว่าทำได้ดีทำได้บ้างหรือยังทำได้ไม่ดีคะถ้านักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ดีให้นักเรียนระบายดาวในช่องนี้3ดวงแต่ถ้านักเรียนคิดว่าทำได้บ้างให้ระบายดาว2ดวงใครคิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีให้ระบายดาว1ดวงค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะเรียบร้อยหรือยังต่อไปข้อที่2ยกตัวอย่างการทำความดีของตนเองหรือผู้อื่นได้ยกตัวอย่างการทำความดีของตนเองหรือผู้อื่นได้นักเรียนคิดว่าทำได้ดีทำได้บ้างหรือทำได้ไม่ดีคะถ้าทำได้ดีแล้วใบดาวกี่ดวง3ดวงถ้าทำได้บ้างแล้วใบดาวกี่ดวง2ดวงถ้าทำได้ไม่ดีแล้วใบกี่ดวง1ดวงนะคะระบายลงไปได้เลยและข้อที่3ค่ะบอกผลที่เกิดจากการทำความดีของตนเองและผู้อื่นบอกผลที่เกิดจากการทำความดีของตนเองและผู้อื่นนักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ดีไหมคะถ้าทำได้ดีนะคะระบายดาว3ดวงทำได้บ้างระบายดาว2ดวงและยังทำได้ไม่ดีระบายดาว1ดวงค่ะเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเก็บใบงานได้เลยค่ะเก็บเรียบร้อยหรือยัง

0: ควรทำเพราะผลของการทำความดีจะทำให้เรามีความสุขและทำให้สังคมเกิดความสงบสุขค่ะถ้าทุกคนทำความดีหมดทุกคนเลยนักเรียนคิดว่าสังคมจะเป็นยังไงคะสังคมจะเป็นยังไงคะมีแต่คนดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสงบสุขในสังคมไทยค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราขึ้นหน่วยที่4แล้วค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4สังคมน่าอยู่เรื่องโครงสร้างของครอบครัวค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่1เรื่องโครงสร้างของครอบครัวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของเราว่าในครอบครัวของเรานั้นมีสมาชิกกี่คนแล้วใครเป็นใครกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับอะไรผลของการทำความดีใช่ไหมคะผลของการทำความดีของตนเองและผู้อื่นนะคะซึ่งเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดจบความรู้

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบ่นว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้

0: อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลง
1: หนาว
0: อุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเกิดอาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ก็คือไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเผลอครับการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับลิซี่
2: การผสมพยาบาลเบื้องต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าลงมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลย
3: การป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทใส่เสื้อระบายสบายอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
0: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติดชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง

BLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำลบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูเจรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะหลักหอรออะกอหลักจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะครับดังนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการบวกที่ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับ20แล้วเขาก็วงเล็บเพิ่มเติมมาด้วยว่าจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักดังนั้นจำนวน1หลักก็จะมีเพียงแค่หลักเดียวหลักอะไรล่ะหลักเดียวหลักเดียวเลยหลักเดียวก็ต้องมีหลักอะไรครับหลักหน่วยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับดังนั้นก็จะมีหลักเดียวบวกกับทำไมครับ1หลักกับจำนวน1หลักนั่นเองนะครับหาผลบวกแต่ทีนี้ผลบวกก็อาจจะทำไมครับมากมายนะแต่ไม่เกินเท่าไหร่ล่ะไม่เกิน20นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับหลายคนก็สามารถทำไมครับทำข้อท้าทายของครูแม็กซ์ใช่ไหมหาผลบวกที่ทำไมครับเกิน10ไปนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะมาเรียนในคาบเรียนนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับจะต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับเด็กๆจะต้องหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะครับที่ผลบวกไม่เกิน20โดยการนับต่อและใช้เส้นอะไรครับและใช้เส้นจำนวนดังนั้นวันนี้แหละนะครับเด็กๆก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยว่านับต่อนับต่อทำอย่างไรใช้เส้นจำนวนนะครับแล้วนับต่อจากจำนวนไหนล่ะจำนวนที่มีค่ามากกว่าหรือจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะเรียนรู้กันนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรานะครับมีอะไรบ้างนะสองตาดู สองหูฟัง สมองคิด มีสติ ไม่เข้าใจให้ถาม กลับบ้านทบทวน เรียนรู้อย่างฉลาด เฮ้เฮ้เฮ้ เอาเลยครับ เดี๋ยวเรามาทบทวน ขอเสียงดังๆนะครับ ฟังชัดๆนะ ต้นทางก็ดังไปทำไมครับ ถึงปลายทาง ปลายทางก็ดังมาอย่างต้นทาง เดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้นะครับพร้อมนะ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับอ้าวเยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้ทบทวนข้อตกลงไปแล้วนะครับนั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับเอาละมาเริ่มดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนก็คือทบทวนการบวกที่ผลบวกไม่เกิน

0: อะไรครับ
1: ไม่เกิน10ง่ายๆสบายมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าใช้นิ้วมือเข้ามาช่วยเนี่ยเพียงพอเลยนะครับอ้าวลองมาดูเขามีภาพมาให้มีข้อความมาให้ดูจากข้อความเป็นสถานการณ์หรือว่าเป็นโจทย์ปัญหานะเนี่ย
2: ป
1: ั
2: ญหา
1: สถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาครับ
2: โจทย์ป
1: ั
2: ญหา
1: อะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยทำไมถึงเป็นโจทย์ปัญหาม ีคำว่ากี่ผลแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคคำถามแน่นอนเลยก็ต้องเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยเป็นส่วนที่โจทย
2: ์
1: เป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยเป็นส่วนที่โจทย์บอกอ้าวลองมาทำไมครับลองอ่านเรื่องราวหน่อยว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเราก็ต้องทำไมครับอ่านทำความเข้าใจก่อนอ้าวเริ่มส้ม5ผลรวมกับส้มอีก4ผลรวมมีส้มทั้งหมดกี่ผลคราวนี้อ่านเรียบร้อยวิเคราะห์นิดนึงส้ม5ผลรวมกับส้มอีก4ผลรวมมีส้มทั้งหมดกี่ผลเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเนี่ย
2: บว
1: กเป็นโจทย์ปัญหาการ
2: บวก
1: เป็นโจทย์ปัญหาการบวกแล้วดูตรงไหนอ่ะดูตรงไหนเป็นโจทย์ปัญหาการบวกดูคำว่ารวมกับเดี๋ยวครูแม็กขีดเส้นใต้ให้ดูนะคำว่ารวมอะไรครับ
2: รวมก
1: ับ รวมกับพอมีคำนี้ปุ๊บเป็นโจทย์ปัญหาอะไรทันทีเลยเป็นโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะครับแล้วก็ทำไมนะมีคำว่ารวมมีส้มทั้งหมดใช่กี่ผลตอบได้ไหมคะเนี่ยข้อนี้รวมมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะ9ผลประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เขียนไงดีเขียนไงดี
2: 5+4เท่ากับ9
1: อ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับกลุ่มที่5นะอ่ะเดี๋ยวขอน้องมะลินะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์อ้าวปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเอาละประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกกับอะไรนะ5บวกอะไรนะบวกอะไรนะบวกอะไรนะบวก4เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ9อ้าวถูกไหมครับอ้าวปรบมือให้มะลิหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวเข้าที่นะอ้าวประโยคสัญลักษณ์นะครับคือ5บวก4เท่ากับ9 5 5มาจากไหนเนี่ย
2: จำนวน
1: ส้มแรกมีกี่ผลแล้วครับ
2: 5
1: ผลแล้ว4นี้ล่ะ
2: มันไงมันรวมกั
1: น4 4 4ส้มอีกกลุ่มหนึ่งมีเท่าไหร่ล่ะกี่ผล
2: ม
1: ี4ผลแล้ว9นี้ล่ะครับ
2: มาจากจำนวนท
1: ั้งหมดมาจากจำนวนส้มทั้งหมดเลยอ้าวเดี๋ยวครูแม็กนะครับเพิ่มเติมประโยคสัญลักษณ์ให้ชัดเจนนะดังนั้นนะครับประโยคสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะ5บวก4เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับคิดยังไงเนี่ยชูมา4 5แล้ว
2: 6 7
1: 8 9อันนี้เขาเรียกว่าใช้วิธีการนับต่อใช่ไหมเอา5ไว้ในใจนับต่อไปอีก4 5แล้ว6 7 8 9นะครับนั้นคำตอบเท่าไหร่ล่ะครับคำตอบเท่าไหร่เอ่ยคำตอบเท่ากับ9เอาละไม่ยากเลยข้อนี้นะครับอ้าวลองมาดูต่อนะ 2ตาดูนะครับ

0: เอ๊ะเขาว่ายังไงเอ่ยข้อนี
1: ้รถสีฟ้า
0: เอ๊ะสีอะไรนี่ๆๆน้ำเงินมีรถสีน้ำเงิน4คันรถสีแดง2คันรวมมีรถ
1: กี่ค
0: ันเขาถามว่ารวมมีรถกี่คันโอ้ยมีคำว่าอะไรครับรวมเป็นโจทย์ปัญหาอะไรทันทีเลยเป็นโจทย์ปัญหาการเป็นโจทย์ปัญหาการบวกทันทีเลยนะครับดังนั้นรวมมีรถกี่คันเห็นไหมเป็นโจทย์ปัญหาการบวกช่วยหน่อยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ว่าไงเอ่ย
1: 4บวก2เท่ากับ6
0: ก็นำจำนวนนะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4บวกบวกอะไรล่ะ
1: 2
0: 4บวก2เอ๊ะ4 4นี้มาจากไหนนะ
1: จำนวนรถส
0: ีน้ำเงิน2นี้ล่ะจำนวนรถสีแดงชัดเจนเลย4บวก2คิดยังไงดีคิดยังไงให้ได้6อ่ะ
1: นับต่อ
0: เอาอะไรไว้ในใจเอ่ยถ้าใช้วิธีการนับต่อนะครับเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจ4ไว้ในใจชูขึ้นมา2 4แล้ว5 6อ้าวเยี่ยมมากหรือบางคนมีภาพก็นับต่อจากภาพเลยอ๋อ4แล้ว5 6ลักษณะเดียวกันนะครับหรืออาจจะนับรวมทั้งหมดเลยก็ได้1 2 3 4 5 6นะครับนับจำนวนฟังที่เสียงสุดท้ายที่เด็กๆเคยเรียนรู้กันไปนั่นเองนะครับดังนั้น4บวก2เท่ากับ6นะครับนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้นะการบวกนะก็ตอบ6นั่นเองนะครับไม่ยากอ้าวไปดูต่อเป็นผลไม้บ้างเป็นอะไรครับเนี่ย
1: แอปเปิ้ล
0: มีสีอะไรกับสีอะไรเนี่ย
1: แอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดง
0: แอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงหรือแอปเปิ้ลแดงกับแอปเปิ้ลเขียวนะครับอ้าวลองมาดูหน่อยโจทย์เขาว่าไงบ้างมีแอปเปิ้ลแดง6ผล
1: แอปเปิ้ลเขียว3ผล
0: แอปเปิ้ลเขียว3ผล
1: รวมมีแอปเปิ้ลกี่ผล
0: รวมมีแอปเปิ้ลกี่ผลประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ครูแบ็คขึ้นไว้ให้เลยนะครับ6บวกอะไรล่ะครับบวก3เท่ากับเท่าไหร่6มาจากไหน6มาจากจำนวนแอปเปิ้ลสีแดง3จำนวนแอปเปิ้ลสีเขียวเอ๊ะรวมกันมีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะรวมกันมีทั้งหมดเท่าไหร
1: ่
0: กี่ผลครับนับต่อเลยก็ได้6นับต่อเป็น7 8 9ดังนั้นรวมมีแอปเปิ้ล9ผล6บวก3นับต่อได้ไหมครับนับต่อได้ไหมนับต่อก็ได้นะครับนับต่อก็ได้เนาะดังนั้นเอาอะไรไว้ในใจเนี่ย
1: เอา
0: 6ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา3 6แล้ว7 8 9นะ6แล้ว7 8 9นะครับไม่ยากเลยนะอันนี้ก็สามารถที่จะหาผลบวกได้นั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะอ้าวไปดูต่อโอ้โหเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: อ้าวดูที่โจทย์ปัญหาเลยนะครับอ้าวเขาว่ายังไงเอ่ย
1: นกหนึ่งตัวบินมาห้าตัว
0: มีนกหนึ่งตัวบินมาอีก5ตัวรวมมีนกทั้งหมดกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: รวมมีนกทั้งหมดกี่ตัว
1: 6ต
0: ั
1: ว
0: กี่ตัวนะมีนก1ตัวบินมาอีก5ตัวรวมมีนกทั้งหมดกี่ตัว ประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงเอ่ยข้อนี้ประโยค
1: 1บวก5เท่ากับ6
0: 1บวกอะไรครับบวก5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ6 a เท่ากับ6แล้วคิดยังไงให้ได้6ล่ะครับเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา1 5แล้ว5แล้ว6นับต่ออีก1ครั้งนะครับก็ตอบ6มีคำถามและเอา1ไว้ในใจได้ไหมครับถ้าเอา1ไว้ในใจต้องนับต่อไปอีกเท่าไหร่ล่ะถ้าเอา1ไว้ในใจนับต่อไปอีก5 1แล้ว2 3 4
1: 5
0: 6คำตอบเป็นไงเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับแต่ก็จะต่างกันที่ทำไมครับจำนวนในเรื่องของการนับต่อนั่นเองนะก็จะค่อนข้างมากแต่ถ้าเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจอย่างเช่นข้อนี้5ไว้ในใจนับต่ออีกเท่าไหร่ครับอีก1เท่านั้นเอง5แล้ว6นะครับไม่ยากเลยไม่ยากนะคราวนี้นะไปดูต่อมีอะไรเนี่ยมีดอกกุหลาบดอกกุหลาบ7ดอกกับดอกกุหลาบกี่ดอกเนี่ย0ดอกอ้าวลองมาดูที่โจทย์ปัญหานะครับเขาว่ายังไงเอ่ยดอกกุหลาบ7ดอกกับดอกกุหลาบ0ดอกรวมมีดอกกุหลาบกี่ดอกเอรวมมีดอกกุหลาบกี่ดอกนะประโยคสัญลักษณ์ว่าไง
1: 7
0: บวก0เท่ากับเท่าไหร่ล่ะทำไมถึงเท่ากับ7ล่ะ0รวมกับจำนวนใดจะได้เท่ากับ
1: จำนวนน
0: ั้นเช่นเห็นไหมครับ7รวมกับ0ได้เท่าไหร่ล่ะได้เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: ได้เท่ากับได้เท่ากับ7นะครับน้องแก้มนะได้เท่ากับ7นะได้เท่ากับ7ไม่ยากเลยเอาอะไรไว้ในใจเนี่ยแบบนี้ต้องนับต่อไหมครับแบบนี
1: ้
0: เด็กๆอาจจะใช้ความรู้ที่ครูแม็กสอนเห็นไหมอ๋อจำได้แล้ว0รวมกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะครับเช่น0รวมกับ7เห็นไหมก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับ7นั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนรู้นะในเรื่องของการบวกที่ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน20อ้าวลองมาเริ่มดูลองมาดูนะโจทย์ข้อนี้อ้าวมีชื่อคล้ายๆกับเพื่อนเราด้วยใครเนี่ยมะลิมะลิเป็นไงเอ่ยมะลิมี
1: ล
0: ู
1: กอ
0: ม
1: เจ
0: ็ดเม็ดมะลิมีลูกอม7เม็ด
1: หนา
0: ให้มาอีก
1: 5เม
0: ็
1: ด
0: หนาให้มาอีก5เม็ดมะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดเอาละเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบนะ
1: การ
0: รู้ได้ไงว่าเป็นการบวก
1: เพราะ
0: ใครให้มาอีกนะนะให้มาอีกให้มาอีกเท่าไหร่ล่ะ5เม็ดคราวนี้กูแม็กถามหน่อยนะครับรู้แล้วว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวก20. A แล้วส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนเอ่ยโจทย์ถาม
1: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ด
0: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดนะครับดังนั้นอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ทำไมนะส่วนที่โจทย์ถามนะครับแล้วส่วนที่บอกล่ะ
1: มะล
0: ิมีลูกอม7เม็ด
1: น
0: ะให้มาอีก5เม็ดอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ทำไม ส่วนที่โจทย์บอก

0: พราะเป็นประโยคเป็นไงครับบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะต้องทำไมครับลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติมตอนนี้บอกได้แล้วส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกลองมาดูกันต่อลองมาคาดเดาหน่อยว่าเอ๊ะมะลินะครับจะมีลูกอมมากขึ้นหรือน้อยลงนะ
1: มากขึ้น
0: มากขึ้นหรือน้อยลง
1: มากข
0: ึ้
1: น
0: ทำไมถึงมากขึ้นนะนะครับดังนั้นมะลิก็จะมีจำนวนลูกอมมากขึ้นเพราะว่าเพราะน้าทำไมนะเพราะน้าให้มาอีกทำให้จำนวนเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นนะเอาละคราวนี้แล้วปัญหาดังกล่าวนี้ต้องใช้วิธีการใดในการหาคำตอบล่ะอยากรู้จำนวนลูกอมทั้งหมดเอามารวมกันโดยวิธีการ
1: บวก
0: นะครับเราก็จะใช้การบวกเข้ามาช่วยเพื่อที่จะหาคำตอบคือหาจำนวนลูกอมของใครเอ่ยของมะลินะครับทั้งหมดว่าเอ๊ะมีทั้งหมดเนี่ยกี่เม็ดนะอ้าวคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเอ่ย
1: 7บวก5เท่ากับ12
0: 7บวกอะไรนะ
1: 12
0: 7บวก5เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆบางคนอาจจะทำไมครับตอบได้เลยทันทีนะแต่บางคนก็อาจจะต้องทำไมครับหาคำตอบก่อนนะใครที่ตอบได้ก็สามารถเติมลงได้เลยแต่ใครที่ยังตอบไม่ได้ให้ใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนว่านะครับ7บวก5เท่ากับเท่าไหร่ใส่ช่องว่างไว้ก่อนเพื่อที่จะหาคำตอบนะดังนั้นคนที่ได้12และจะหาวิธีการทำไมครับหาคำตอบโดยวิธีทำไมครับ
1: น
0: ับต่อนับต่อจากอะไรเนี่ย7นับต่อไปกี่ครั้งครับนับต่อไปอีก5ครั้ง7 7แล้ว7แล้วอะไรอ่ะ7แล้ว8 9 10 11 12เห็นไหมนับต่อไปอีกกี่ครั้งครับ1 2 3 4 5ครั้งครบหรือยัง
1: ครบ
0: แล้วนะครับนั้นเนาะ7นับต่ออีก5ใช่ไหม7แล้ว8 9 10 11 12ได้คำตอบหรือยัง7บวก5เท่ากับ12ซึ่งบางคนอาจจะทำไมครับตอบก่อนที่คุณแม็กเฉลยด้วยใช่ไหมเห็นไหมครับก็เติมลงไปเลย7บวก5เท่ากับ12ได้คำตอบหรือยังตอนนี้
1: ได้แล้ว
0: แสดงว่ามะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดนะ
1: 12เม
0: ็
1: ด
0: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมด12เม็ดนะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะอันนี้คือวิธีการนับต่อนะครับเนาะเราก็จะนับต่อจากจำนวนที่มีค่ามากนั่นเองนะครับอ้าวคราวนี้นะประโยคสัญลักษณ์เนาะก็ได้แล้วคำตอบก็เติมลงไปเลย7บวก5นะเท่ากับเท่าไหร่เมื่อสักครู่เป็นวิธีการหาคำตอบโดยวิธีการนับต่อคราวนี้ลองหาคำตอบโดยใช้อะไรบ้างใช้เส้นจำนวนไม่ยากเลยเหมือนกันนะครับเด็กๆก็ดูก่อนจะเริ่มต้นจากไหนไปดีเนี่ยสตาร์ทเครื่องบึ้นจากศูนย์ไปที่อะไรดีไปที่7อันนี้หาคำตอบโดยเส้นจำนวนนะน่าจะคล่องแล้วนะครับอ่ะก็เป็นการทวนไปด้วยนะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายบวกทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ยทำให้จำนวนเพิ่มมากขึ้นบนเส้นจำนวนต้องเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ย
1: เดินหน้าก
0: ี่ครั้งกี่ครั้งเอ่ย5ครั้งเอาละเดินหน้านะจาก7เดินหน้าครั้งที่1เป็นเท่าไหร่ล่ะ
1: 8
0: ครั้งที่2ครั้งที่2เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 9ครั้งที่3 10ครั้งที่4 11ครั้งที่5ครั้งที่5เท่าไหร่ครับ12นะก็สามารถที่จะไหมครับวงคำตอบได้เลยพอเราทำไมครับเดินหน้าบนเส้นจำนวนนะก็นับเพิ่มใช่ไหมค่อยๆเพิ่มทีละ1นะเพิ่มทีละ1ทีละ1ทีละ1นะ

0: ก็ได้คำตอบแล้วตอบเท่าไหร่ครับข้อนี้7บวก5เท่ากับ
1: 12
0: คำตอบเป็นไงเท่าไหมครับ
1: เท่าก
0: ันเลยไหมนับต่อก็ได้หรือทำไมครับใช้เส้นจำนวนก็ได้คำตอบก็เท่ากันเลยนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับเอาละคราวนี้นะครับลองมาดูต่อบ้างเป็นโจทย์ปัญหานะเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างว่า8บวก4
1: เท่าก
0: ับเท่าไหร่อ่ะ
1: 12
0: เท่าไหร่นะ
1: 12
0: เท่ากับ12อ้าวลองบ้างถ้าหาคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน12นี่ใช้วิธีการอะไรครับนับต่อเลยใช่ไหมเอา8ไว้ในใจนับต่อ8 8 8 8แล้วก็4 8 8 8แล้ว9 10 11 12อ๋อตอบ12แต่ถ้าลองใช้เส้นจำนวนบ้างล่ะสตาร์ทเครื่องอย่างไรจากศูนย์รื่นไปไหนเลยไปที่8เอาละเอาละเครื่องหมาย
1: บวก
0: เดินหน้าหรือถอยหลัง
1: เดินหน้า
0: เครื่องหมายบวกเดินหน้าเดินหน้าอีกเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: อีก4อ้าวครั้งที่1เท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4
1: 12
0: ครบหรือยัง
1: ครบแล้ว
0: ครบแล้วอย่าลืมวงคำตอบนะครับอย่าลืมวงคำตอบวงล้อมรอบนะก็จะได้ทำไมครับคำตอบตอบเท่าไหร่เนี่ยตอบ
1: 12
0: ก็สามารถตอบได้แล้วว่า8บวก4เท่ากับ
1: 12
0: เท่ากับ12ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะอ้าวเดี๋ยวจะทำไมครับให้หาผู้ช่วยออกมาช่วยหน่อยนะครับอ้าวดูข้อต่อไป5บวก7
1: เท
0: ่ากับอ้าวช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมไหนใครทำได้ใครทำได้ใครทำได้อ้าว ID อ้าวขอ ID หน่อยช่วยครูแม็กหน่อยนะครับจากไหนไปไหนดีจากไหนไปดีวันนี้มีหลายข้อเดี๋ยวอาจจะต้องขอผู้ช่วยหลายคนหน่อยนะอ้าวสตาร์ทเครื่องจาก0ไปเท่าไหร่ครับไป5ได้เดินหน้ากี่ครั้งเนี่ย7ครั้งเอาละทีละ1ทีละ1ทีละ1ทีละ1เอาละเอาละอ้าวลองมาดูลองมาดูเอาละคำตอบของ ID เป็นไงครับเนี่ยลองดูนะผิดหรือเปล่า
1: ผ
0: ิดเอ้ยดูดีๆดูดีๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบบอกว่าทำไมครับพิจารณาก่อน ID เขาเริ่มจาก0มาที่เท่าไหร่ครับมาที่5เสร็จแล้วอ๋อเขารู้นี่ว่าส่วนย่อยส่วนรวมของ7มี2กับอะไรนะ2กับอะไรนะ2กับอะไรครับ2กับ5ใช่ไหมดังนั้นเดินหน้าไปอีก2แล้วก็เดินหน้าไปอีกเท่าไหร่ครับอีก5คำตอบเป็นไงครับไม่ผิดนะแต่วิธีการอาจจะยากสำหรับบางคนนะอ้าวปรบมือให้ไอดีหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากคราวนี้ลองดูเดี๋ยวครูแม็กลองทำให้ดูนะลองแตกต่างจากไอดีหน่อยนะอาจจะเพิ่มทีละเท่าไหร่ครับทีละ1นะของไอดีก็ไม่ผิดนะอ้าวลองมาดูคล้ายๆไอดีเลยเริ่มจาก0ไปที่เท่าไหร่ครับเอาไปที่5เหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่ทันนะครูแม็กอาจจะช้านิดนึงนะครับครูแม็กต้องเดินหน้าอีกกี่ครั้งเนี่ย
1: 7
0: ครั้งเอาละครั้งที่1เท่าไหร่ละครับเนี่ย6ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7เท่าไหร่ครับ12วงกลมคำตอบล้อมรอบเลยดังนั้น5บวก7เท่ากับ
1: 12
0: เท่ากับ
1: 12
0: เห็นไหมดังนั้นตรงนี้แหละจาก5มาถึงอะไรครับ12ตรงเนี้ยบางคนทำไมครับอาจจะใช้วิธีการอื่นๆแตกต่างกันไป

0: อย่างเมื่อสักครู่นี้ ID อาจจะทำไมครับบนเส้นจำนวนอาจจะเพิ่มทีละ2ทีละ5ทีละ10ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเห็นไหมครับเรามีวิธีการหลากหลายเลยเราเรียนรู้กันไปเราก็สามารถเลือกใช้วิธีการในการหาคำตอบได้หลากหลายเลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นนะต้องเหมือนครูแม็กเลยว่าอ๋อเพิ่มทีละ1ทีละ1ทีละ1เราต้องมาดูที่สุดท้ายปลายทางนะครับว่าคำตอบเป็นไงเนี่ยเท่ากับ ID มั้ยครับเท่ามั้ยเท่ากันเลยนะครับไม่ยากอ้าวมีใครสงสัยเพิ่มเติมมั้ยข้อนี้มีมั้ยครับมีมั้ยเอ่ยไม่มีนะอ้าวไปดูต่อข้อต่อไปอ้าวช่วยอ่านโจทย์หน่อยเอ๊ะเท่าไหร่นะตอบได้เลยเหรอโอ้บางคนตอบได้เลยว่า6บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่จำได้นะครับถ้าใครที่จำได้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน5บวก5เท่าไหร่นะ5บวก5โอ้เพิ่มอีก1นี่คำตอบก็ต้องเพิ่มอีก1แสดงว่า6บวก5เท่ากับ11บางคนเห็นไหมครับใช้ความรู้เดิมนะการบวกจำนวนที่ใกล้เคียงกันนะครับก็สามารถนำมาใช้หาคำตอบได้แต่ถ้าใช้เส้นจำนวนเริ่มอย่างไรดีเนี่ยเส้นจำนวน0ไปที่อะไรเอ่ย0ไปที่6เอาละไปที่6เดินหน้ากี่ครั้งครับอีกกี่ครั้ง5ครั้ง1 2 3ทีละ1นะ4ครบหรือยังครบแล้วก็วงล้อมรอบคำตอบตอบเท่าไหร่ครับ11ยากไหมเนี่ยคิดว่าวันนี้ทำได้ไหมครับทำได้ไหมทำได้นะอ้าวไปต่อ10บวก4ง่ายๆเลยเรียนไปแล้วในเรื่องของการเขียนในรูปกระจายบางคนตอบได้เลยลองใช้เส้นจำนวนหน่อยจาก0ไปเท่าไหร่นะ0ไป10เครื่องหมายอะไรเนี่ยบวกเดินหน้าอีกครั้งช่วยนับหน่อย1ตอบเท่าไหร่ตอบได้หรือยัง10บวก4เท่ากับ14นะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะเอาละคราวนี้จะให้นักเรียนพิจารณานะการหาผลบวกนะครับของ5บวก8เท่ากับเท่าไหร่และ8บวก5เท่ากับเท่าไหร่5บวก8เท่าไหร่ครับเอ๊ะ5บวก8 5บวก8เท่าไหร่อ่ะเอาล่ะมีทั้งคำตอบที่ถูกคำตอบที่ยังไม่ถูกต้อง12คราวนี้ใจเย็นๆใจเย็นเรามาดู52ตาดู2หูฟัง5บวก8เท่ากับเท่าไหร่ครูแม็กจะใช้เส้นจำนวนเริ่ม5บวก8เริ่มจาก0ไปที่เท่าไหร่นะ0ไปที่5เดินหน้ากี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่า5บวก8ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ13คราวนี้ลองดูบ้าง8บวก5เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับบางคนจำเรื่องการสลับที่การบวกได้ใช่ไหมทำไมครับสลับที่การบวกผลบวกยังคงทำไมนะเท่ากันนะ8บวก5เท่ากับเท่าไหร่8บวก5ก็เริ่มเลยใช้เส้นจำนวนบ้างจาก จาก0ไปที่อะไรครับไปที่8เดินหน้ากี่ครั้งเนี่ยเดินหน้ากี่ครั้ง5ครั้ง1 2 3 4 5ได้เท่าไหร่ครับ13อันนี้จะทำให้เด็กๆเห็นอะไรในเรื่องของการนับต่อทำไมถึงต้องเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจเด็กๆเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราเอาจำนวนมากค่ามากเห็นไหมมันก็เหมือนกับการที่เด็กๆทำไมครับใช้เส้นจำนวนนี่แหละจากทำไมครับศูนย์ไปหาจำนวนที่มากกว่านั้นจำนวนมากกว่าที่อยู่ในใจจะทำให้เด็กๆนับต่อนะครับได้น้อยครั้งมากกว่าก็จะลดโอกาสในการผิดพลาดได้นั่นเองนะครับคำตอบเป็นไงเนี่ยเท่าหรือเปล่า
1: เท่า
0: ไหมครับได้คำตอบ13เท่ากันเลยนะนั้นก็เวลานับต่อนะงั้นเพื่อให้ง่ายต่อการบวกมากยิ่งขึ้นควรนับต่อจากจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยแบบนี้ควรนับต่อจากจำนวนที
1: ่มากกว่า
0: จำนวนที่มากกว่านั่นเองนะก็จะทำให้จำนวนที่นับต่อเป็นไงครับน้อยครั้งมากกว่านะครับเนาะก็จะทำให้หาคำตอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับลองมาดูเลยนะครับ3บวก9นักเรียนคิดว่าครูแม็กเนี่ยควรจะสตาร์ทเครื่องจาก0ไปที่3หรือ0ไปที่9ดี0ไปที่3หรือ0ไปที่9ดีเพราะ9มากกว่าเห็นไหมมันก็เหมือนเวลาเด็กๆนับต่อเอาจำนวนที่มีค่ามากกว่าไว้ในใจก็ควรที่จะเอาจำนวนที่มากกว่าไว้ในใจเห็นไหมนับต่ออีกเท่าไหร่ล่ะนับต่ออีก3 9แล้ว10 11 12เหมือนกันบนเส้นจำนวนครั้งที่1 10ครั้งที่2 11ครั้งที่3 12ได้คำตอบหรือยังได้แล้ว3บวก9เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12นั่นเองนะครับ3บวก9เท่ากับเท่าไหร่นะ3บวก9เท่ากับ12ก็เติมคำตอบได้แล้วนะครับ10เท่าไหร่นะ12นะครับ12นะ12 3บวก9เท่ากับ12ยากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมเอ่ยไม่ยากอ้าวดูต่อคราวนี้ถ้าหาตัวไม่ทราบค่าบ้างล่ะ
1: 7ส่วนย่อยส่วนรวม
0: บางคนบอกใช้ส่วนย่อยส่วนรวมแต่คราวนี้เรามีเส้นจำนวนเด็กๆก็ใช้ได้ก็เริ่มเลยจาก0ไปที่เท่าไหร่ล่ะครับ
1: 5
0: รู้แล้วว่าคำตอบต้องไปหยุดที่เท่าไหร่เนี่ย
1: 12
0: หยุดที่เท่าไหร่ครับ12แน่นอนเพราะผลบวกต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ12ดังนั้นโอ้จาก5นับต่อไปอีกกี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: 7ครั้ง
0: 1 2 3 4 5 6 7ก็ต้องไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 12
0: อ๋อนับต่อไปอีก7ครั้งแสดงว่า5บวกเท่าไหร่นะ5บวก5บวก7เท่ากับเท่าไหร่ครับ5บวก7เท่ากับ12ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากก็สามารถใช้เส้นจำนวนหาตัวไม่ทราบค่าได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละไม่ยากเลยนะดังนั้นตอบได้แล้ว5บวกเท่าไหร่นะเท่ากับ12ตอบได้แล้ว5บวก5บวก7นะครับเท่ากับ12นั่นเองนะเอาละคราวนี้ถึงเวลาที่ต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.27 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.27 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้า

0: 100เท่าไหร่198 198เจอหรือยังเจอหรือยังโอ้หน้าที่มีเส้นจำนวนนะหน้าที่มีเส้นจำนวนหน้าที่มีเส้นจำนวนอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ขึ้นมาเอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ที่คำชี้แจงอ้าวชี้เลยอ้าวอ่านตามหาผลบวก
1: หาผลบวก
0: โดยใช้เส้นจำนวน
1: โดยใช
0: ้
1: เส
0: ้
1: นจำนวน
0: ดังนั้นนะครับเขาให้หาผลบวกนะครับแล้วใช้อะไรวันนี้ใช้เส้นจำนวนเด็กๆเติมในข้อความด้วยนะเขาบอกว่าเผื่อบางคนอ่านไม่ออกนับต่อจากจุดๆไปอีกจุดๆจะได้จุดๆเด็กๆก็เติมเลยอันนี้นับต่อจากอะไรครับนับต่อจากอะไรข้อนี้ข้อ1 9บวก5เท่ากับเท่าไหร่นับต่อจากอะไรล่ะนับต่อจากจะเอาอะไรไว้ในใจล่ะก็นับต่อจากอะไรครับแสดงว่าเริ่มจาก0ไปที่9นับต่อจาก9ไปอีกเท่าไหร่เนี่ยไปอีก5ก็เติม5จะได้เท่าไหร่ล่ะ10 14อ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองลงมือทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูแม็กเดินดูนะลงมือทำได้เลยนะครับปลายทางด้วยนะครับ

่ะเฉลยข้อ1ให้ดูก่อนนะเผื่อใครที่ไม่ทันนะครับอ้าว9บวก5ก็เริ่มเลยจาก0ไปที่เท่าไหร่ล่ะ9เดินหน้าอีก5ครั้ง1 2 3 4 5หยุดอยู่ที่คำตอบได้แล้วโอ้แสดงว่าครูแม็กนับต่อจากอะไรเนี่ยนับต่อจาก9เอ๊นับต่อจาก9แล้วครูแม็กนับต่อไปอีกกี่ครั้งนะอีกกี่ครั้งล่ะที่เดินหน้าไปอ่ะอีก5ครั้งก็คืออีก5จัดได้เท่าไหร่แล้ว10เท่าไหร่นะ14อ้าวตอบได้แล้ว9บวก5เท่ากับ10เท่าไหร่ครับ14 14

เฉลยแล้วนะข้อแรกนะเผื่อใครที่ยังไงครับยังทำไม่ได้เนาะหรือยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดูข้อที่1เป็นตัวอย่างก่อนนะมีใครใกล้เสร็จหรือยังมีใครใกล้เสร็จหรือยังโอ้มีแล้วใกล้แล้วข้อที่3แล้วบางคนข้อ4แล้วข้อ4แล้วพอยข้ออะไรแล้วพอยข้ออะไรแล้วพอยข้อ6แล้วโอ้ไวมากเฉลยข้อที่1ให้ดูนะตรวจสอบของตนเองใบพูเสร็จแล้วหรอคะโอ้โหทั้ง7ข้อเลยเหรอ7ข้อเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อที่1ตรวจสอบหรือยังคำตอบถูกนะถูกทุกคนนะครับใครไม่ถูกแก้ไขนะคุณแม็กซ์เฉลยไปด้วยนะข้อที่2ข้อที่2 4 + 8เท่าไหร่นะ4 + 8 12เริ่มจาก0ไปไหนดีเนี่ย0ไป8 0ไป8เดินหน้ากี่ครั้ง4 1 2 3 4อย่างนี้นับต่อจากอะไรเนี่ยนับต่อจากอะไรครับนับต่อจาก8ไปอีกไปอีก4จะได้12ดังนั้น4บวก8เท่ากับ10เท่าไหร่นะ12เรียบร้อยแล้วหรอช่วยตรวจสอบนะของตัวเองถูกต้องหรือไม่นะครับเฉลยอีก1ข้อที่3 6บวก5 6บวก5เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่นะ11คุณแม็กสตาร์ทเครื่องยังไงดีจาก0ไปไหนดีเนี่ย0ไป6 0นะ0บรึ้นไป6เลยเดินหน้ากี่ครั้ง5ครั้งนะ1 2 3 4 5หยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่เนี่ย11คุณแม็กนับต่อจากอะไรล่ะครับแบบนี้นับต่อจาก6ไปอีกเท่าไหร่ไปอีก5จะได้10เท่าไหร่นะ11เฉลยแล้วนะข้อ1ข้อ2และข้อที่3นะส่วนข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6และข้อที่7ใครที่ยังทำไม่เสร็จฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับคนที่ไม่เสร็จนะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะมีตัวอย่างให้ดู3ข้อแล้วนะเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาข้อที่4ข้อที่5นะฝากกลับไปทำเป็นกันบ้างแต่ถ้าใครเสร็จแล้วก็สามารถนำส่งกับคุณครูได้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่6และข้อที่7ด้วยนะในหน้าที่2สรุป
สรุป

0: นิดนึงวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
1: การหา
0: ผลผลลบหรือเปล่าวันนี
1: ้
0: ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน20จำนวนกี่หลักกับ

0: เส้นอะไรนะหรือใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบตัวอย่างเช่น3บวก9เท่ากับเท่าไหร่3บวก9
1: 12
0: เท่าไหร่นะ
1: 12
0: เอาตัวไหนไว้ในใจเนี่ย
1: 9
0: นับต่อไปอีก3 9แล้ว10 11 12เห็นไหมครับนับต่อก็ได้หรือใช้เส้นจำนวนจาก0ไปหาจำนวนที่มากกว่าแล้วก็นับต่อก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันในลักษณะคล้ายๆกับการนับต่อเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับ
1: ทบท
0: วนนะนั้นการหาผลบวกอยากให้ได้ผลบวกที่แม่นยำเด็กๆก็ต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลบวกเหมือนเดิมเลยนะครับที่ผลบวกนะการบวกที่ผลบวกไม่เกิน20คราวนี้เพิ่มจำนวนหลักหน่อยนะครับเป็นจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนะครับก็จะเรียนรู้กันในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เซฟตี้คริสตอนภัยร้ายโลกออนไลน
3: ์อันนี้ถูกใจถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
4: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
3: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
4: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
3: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
4: โอเคค
3: ่ะอย่าลืมนะ
4: โหโจรปล้นธนาคาร
5: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: น่ากลัวจังเลย
5: ไปเร็วเอาเงินเฮ้ยไป
4: ดีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่คะแม่คะ
6: ว่าไงลูก
4: หนูไปเล่นกับพี่ย่าก่อนนะคะ
6: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
4: ค่ะค่ะ
6: รีบไปรีบมานะ
4: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: ชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้ชื่อหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ไม่ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมล่ะ
2: แม่ขาแม่ขาช่วยหนูด้วย
1: ช่วยหนูด้วย
2: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัวในโลกโซเชียลอย่าโพสต์ลูกโทรศัพท์มือถือก็อย่าโพสต์ลงไปแม่บอกแล้วทำไมไม่เชื่อแม่ไปไม่เชื่อแม่ปล่อยลงไปเดี๋ยวนี้นะถูกใจ
3: ถูกใจถูกใจถูกใจเป็นอะไรลูก
1: แม่ค่ะหนูโดนจ
2: ับอะไรเดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังแม่เหรอคะเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
2: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
2: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
2: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
2: ้
1: ไหมคะ
2: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
2: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
2: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
2: งั้นไประบายสีค่ะไป

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงรับพระราชภาระต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของการครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดสักเลขหมายหมู่ใหม่แก่บรรดาไพร่พลให้เข้ามารับราชการเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและยังทรงริเริ่มใหม่โดยโปรดให้พระราชทานเสรีภาพทรงโปรดให้เริ่มต้นเลือกสังกัดหมู่นายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดสักเลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับเป็นการทำบัญชีไพร่พลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดหย่อนระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเป็นเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามอลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียหางข้าวแก่หลวงมีชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาฟางลอยพระราชกำหนดสักเลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มราชการใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชันฉลาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกพระราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระสกนิกรไว้ว่าผู้ติดฝิ่นที่ยากจนหากขัดสนทรัพย์ก็จะทำโจรกรรมตัดช่องย่องเบาผู้มีทรัพย์ก็ไม่คิดอ่านจะทำมาหากินผู้ทำราชการถ้าไม่มีฝิ่นสูบก็จะมีอาการทุรนทุรายหลบหลีกหน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เฆี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3ตระเวนเรือ3วันริบราชบัตรบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเฆี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นในครอบครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศเป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใดมิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอาณาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรณ์เสมอ

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสะเกดวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอเนจอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นป่าสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตประพรมน้ำพระปริตไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปาณาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาหาใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กรรมบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และ

ข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวดโปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอนาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนักขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ทูลพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันเป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่หนึ่งโคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระ

วงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงศ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงศ์และสยามวงศ์จึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทพวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

ที่1เพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อเนี่ยนะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวถ่าน นะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตาแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแล็บของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กใน

ืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมา

เรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นถ่านเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นถ่านในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวถ่านซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกี่ยวว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆเพื่อจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือ1ละ2ก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ายทะเลทางภาคใต้มีพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปชายทะเลอ่าวมะนาวจังหวัดนราธิวาสก็เช่นกันวันนี้ครูศิลปาชีพ2 คนมาตัดพืชชนิด

0: นั้นไปทำงานจักสารพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าเตยปานันเตยทะเลเตยหนามหรือลำเจียกมีหนามแหลมคม3ด้านตลอดใบยาวเรียวอย่างนี้จะเอาไปทำงานจักสารได้อย่างไร
1: ของเบสองค่ะเอามาใบนี้นะ
2: คุณยายมาจากมาเลเซียแกมีฝีมืออยู่แล้วก็เลยมาตามริมเนี้ยริม

0: ธรณีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อปี2526สีสันและลวดลายของเสื่อปานั้นสวยงามเป็นที่พอพระทัยแต่เมื่อทรงทราบว่ามีคนทำเป็นน้อยมากจึงมีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้โดยให้นางบีเดาะผู้ถวายเสื่อเป็นครูผู้สอนภูมิปัญญาที่ติดตัวครูบีเดาะมาจากมาเลเซียถ่ายทอดสู่สมาชิกรุ่นสู่รุ่นการนำเตยปาหนันมาทำงานจักสารขั้นตอนสำคัญอยู่ที่การกรีดแนวหนาม3ด้านออกเสียก่อนแล้วจึงค่อยสางใบหนายาวให้เป็นเส้นที่มีขนาดเท่าๆกันเส้นใยของใบเตยปาหนันมีคุณสมบัติพิเศษคือความเหนียวแต่ก็ต้องนำไปต้มเพื่อให้อ่อนนิ่มขึ้นแต่เส้นปาหนันที่แห้งแล้วกลับหดตัวม้วนงอก่อนจะนำไปสารหรือย้อมสีจึงต้องรีดเส้นให้แบนเสียก่อนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นซีตีแอร์สออาแวร์ครูศิลปาชีพจักสารปาหนันคนปัจจุบันสืบต่อความเป็นครูจากผู้เป็นแม่มาตั้งแต่ปี2545
1: ดีใจมากค่ะเขาจะนี่สร้างให้ตามก็ดีใจไปหาสมาชิกมาตามเสือก็ตามก็สูงไปตำหนักได้เงินเยอะดีใจค่ะ
0: ครูบอกว่าไม่เพียงดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นแต่ดีใจที่ได้ช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานศิลปาชีพเสื่อปานนั้นมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทางภาคใต้บางคนใช้เป็นเสื่อสำหรับการละหมาดใช้ในพิธีแต่งงานกระทั่งพิธีฝังศพการสานเสื่อปาหนันจึงเป็นอาชีพที่นิยมของสตรีมุสลิมสมัยก่อนอีกทั้งเครื่องจักสานเตยปาหนันก็เป็นของที่ทุกคนรู้จักและมีใช้กันอยู่แทบทุกบ้านแต่ด้วยกรรมวิธีในการทำมีหลายขั้นตอนจึงมีคนทำน้อยลงสมาชิกกลุ่มจักสานปาหนันเองก็เริ่มเหลือน้อยลงเนื่องจากอายุมากขึ้นแต่ครูก็ยังพอมีความหวังเมื่อมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้อยู่บ้าง
1: มีสองสามคนค่ะเราชอบแบบว่าชอบดูกระบุงเล็กๆเราชอบตำเองเลยต่างให้ไม่ได้แบบมันสมาชิก
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่าแก่ของคุณแม่ของคุณยายจะได้สืบทอดไปจากรุ่นลูกของหนูต่อไปไงคะหนูก็เลยแบบเปิดสนใจอะไรอย่างเงี้ย
0: จากพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์การสานเสือปาหนันไว้ทำให้วันนี้คุณค่าของงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่ประณีตงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะนี้มิเพียงอยู่ที่ลวดลายหรือรูปทรงที่พัฒนาไปแต่เป็นการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคนรุ่นใหม่มาสานต่อเพื่อบอกเล่าถึงวัฒนธรรมของชาวมุสลิมภาคใต้ให้คนทั่วไปได้รับรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่ทันและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อ

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
2: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกทาร์ทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแลงามกว่ากันด้วย

อุโมงค์รถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงค์ในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์รถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงค์แซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งดงามหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

หลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซนเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ100ปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเตลเอ็กเชอร์ทัวร์ที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

ร้อยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานจิโอวานนี่อิลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนจากว่ามหาวิหารและสำนักวัติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายๆอย่าง
2: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปเฝ้าพบมานะครับแล้วก็

0: อดได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมมีเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงถึงมาทวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่พบองค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในเนี่ยครับบอกว่าเมื่อพบเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มลงเนี่ยนะครับก้มต่ำมากนะจนพบเนี่ยนะต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จารึกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพอล
1: วัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่โป๊ปเกณฑ์สับปะรดถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจัดตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบร์นินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพเจ้าอุมแบโตที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แปนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต
0: ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุ่มศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: ที่นี่คือโคลอสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากลาดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฝรั่งแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองนึงครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

วนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เราเขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสมรสกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งงานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: การสานต่อที่พ่อทำ
1: จะว่าไปนี่เราก็ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษามาหลายที่แล้วเนาะ
2: ใช่เราก็ไปกันไปหมดแล้วนะแล้ววันนี้ที่ไหนบ้างอ่ะ
1: ใช่ที่ใหม่ๆอ่ะ
2: ผมว่าเรายังไม่เคยไปแถวภาคอีสานเลยนะครับ
1: จริงด้วยเรายังไม่ได้ไปอีสานเลยงั้นเรามาช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาที่ภาคอีสานกันหน่อยมา

0: สายการพัฒนาภูพานไง
1: แล้วอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะ
0: โออยู่ที่จังหวัดสกลนครไง
2: โอ้พี่นึกออกแล้วอันเนี้ยคือพี่ไปรู้มาว่ามีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ที่นั่น
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: มีอะไรอ่ะ
2: อันเนี้ยพี่ไม่บอกละกันไปเรียนรู้เอาเอง
0: แล้วเราไปกันเลยไหม
1: ไปเลย
2: ไปกันเลย

0: ชียงใหม่ที่เนี่ยคือจังหวัดสกลนคร
1: อ้าวพี่พิงหยางไหนล่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่พิงหยางว่าอยากไปดูแล้วล่ะ
0: เนี่ยที่พี่จะพาไปนะอยู่นู่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงที่เหมือนมีน้ำอะตรงนู้นอะนั่นแหละตรงนั้นที่พี่จะพาไป
1: ตอนนี้เราอยากรู้แล้วว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่น้ำแข็งว่ามันคืออะไรแล้วเราไปกันเลยไหม
0: เอางี้ใครพูดคำว่าอยากไปได้ดังๆพี่พาไปเลย
1: พ่อด้วยอ่ะแล้วไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่หนึ่งอย่างบอกตอนนั้นน่ะคืออะไรอ่ะ
0: มันน่าจะอยู่ข้างใน
2: เด็กๆสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: มาจากไหนกันเนี่ย
3: มาจากรายการสามต่อที่พ่อทำค่ะ
2: แล้วเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างครับ
4: ชื่อณัชชาค่ะ
5: ผมชื่อเอคาค่ะ
0: ผมชื่อผิงหยางครับ
6: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
2: ลุงชื่อโรจน์วัฒน์นะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องจากท่ามลีที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าข้างในเราจะพบอะไรกันบ้างเนาะ
1: ครับไปกันเลย
6: ไป
0: สมัยก่อนที่ภูพานนี่เป็นยังไงเหรอคร
2: ับ โอ้เมื่อสมัยก่อนนะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่าอีสานแล้งนะคือพื้นที่มันแห้งแล้งกันดารมากมันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากหลายอย่างนะครับทั้งสภาพพื้นที่เองซึ่งลักษณะของป่าที่ถูกทำลายสมัยก่อนเพราะว่าคนเนี่ยต้องการจะเอาตัดไม้เอาไปทำฟืนเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหารเพราะฉะนั้นสภาพปัญหาแถวนี้ที่เป็นสภาพปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของสภาพดินที่ไม่มีคุณภาพดินเค็มไม่มีน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรหลังจากที่มีศูนย์ศึกษาเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นทำให้พื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปเดี๋ยวลุงจะพาไปดูจุดสำคัญจุดหนึ่งนะของที่นี่นะครับนี่ตรงนี้ใกล้ถึงแล้วไปเราไปดูกันว่ามันคือ
1: ค่ะคือหลักการในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาตรงนี้ค่ะ มันใช้หลักการอะไร
2: หลักการไม่ยากนะครับคำว่าศูนย์ศึกษาเนี่ยถ้าเราเปรียบเป็นภาษาง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นมาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานไม่ว่าจากการแก้ปัญหาสภาพป่าสภาพแหล่งน้ำสภาพดินรวมถึงสภาพของการแก้ไขหาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรหลักการเราก็มีอยู่ประมาณนี้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
1: แล้วฝ่ายของพ่อนี่คืออะไรอ
2: ่ะนี่ฮะเนี่ยเห็นข้างหน้าได้ไหมครับเราใช้คำว่าฝ่ายของพ่อเส้นทางที่เราเดินกันมาตลอดตั้งแต่แรกเนี่ยนี่คือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในการทรงงานของพระองค์ท่านเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินซึ่งสมัยก่อนเนี่ย

0: มันแค่เท่าฝ่าเท้าท่านก็เสด็จพระราชดำเนินท่านเดินเสด็จทางไปทางนู้นเพื่อที่จะขึ้นไปทางอ่างเก็บน้ำตาไทยใหญ่ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งเดียวที่ทำการสนับสนุนน้ำให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้เพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์เนี่ยจึงคำนึงถึงเรื่องแหล่งน้ำเป็นสำคัญไม่มีน้ำมันไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้เดี๋ยวลุงจะพาหนูไปดูตรงสันฝายที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างชัดเจนเขาเรียกฝายตรงนั้นทางเดินทางนั้นเขาเรียกสันฝายปะเดินไปทางนี้นะลูกปะปะปะเราเดินไปทางนี้กันเนี่ยตรงเนี้ยนี่ฝายพ่อคือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: คุณลุงคะฝายแห่งนี้ได้สร้างก่อนที่จะเปิดจริงหรือเปล่า
0: อ๋อไม่ใช่ครับตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยเขาเรียกฝายต้นน้ำทำหน้าที่ในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าเพราะฉะนั้นฝายตรงนี้มันก็คือผลงานทดลองหรืองานพระราชดำริของพระองค์ท่านให้พวกเราเนี่ยดำเนินการก่อสร้างฝายแห่งนี้เพื่อทำการเพิ่มความชุ่มชื้นสร้างความชุ่มชื้นให้ป่ามันก็จะถูกเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นฝายตรงนี้เนี่ยตอบคำถามเลยนะเกิดหลังจากที่ตั้งศูนย์เดี๋ยวลุงเนี่ยนะจะพาหนูไปทำกิจกรรมต่างๆในศูนย์ศึกษามีกิจกรรมมากมายนะลุงเตรียมไว้ให้หลายอย่างเลยพาไปลูกๆไปเด็กๆไปเดี๋ยวลุงอ่ะจะพาพวกหนูไปทำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้นะเยอะแยะมากมายไปหมดรับรองสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวจะมอบให้คุณลุงณรงค์นี่ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งของศูนย์ศึกษาน
1: ะ
0: พาพวกหนูเนี่ยไปทำกิจกรรมแล้วก็เที่ยวเล่นมีอะไรก็สงสัยก็ถามคุณลุงได้นะครับงั้นโอเคนั้นเดี๋ยวลุงขออนุญาตกับไปทำธุระนิดนึงก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานกันนะครับสิ่งมหัศจรรย์นั้นจะเป็นอะไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาสภาพป่าไม้ถูกทำลายจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อนำไปใช้ในเกษตรกรรมป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มที่จะหมดไปทำให้พื้นที่แห่งนี้เริ่มที่จะขาดแคลนแหล่งน้ำเมื่อในหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำที่จะไว้ใช้ประโยชน์รวมถึงสภาพดินที่เป็นดินทรายดินกรวดดินเค็มทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะทำเกษตรกรรมได้ด้วยความห่วงใยที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยพระองค์ท่านทรงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: จกรรมที่จะคุณลุงจะพาคุณหมูไปดูต่อไปนี่ก็คือกิจกรรมปศุสัตว์นะครับนะซึ่งตอนนี้เราโปรโมทกันอยู่ก็คือ3ดําอัศจรรย์3ดําอัศจรรย์ก็คือไก่ดํา1ไก่ดํา2หมูดําก็คือหมูเหมยซานแล้วก็วัวคาจิมะซึ่งเป็นวัวไอ้วัวดําสีดําเหมือนกันเราโปรโมทนี้เห็นว่าวันนี้ทางกิจกรรมเค้าเตรียมที่จะให้น้องหมูรีดนมด้วยใช่มั้ยนี่ก็ใกล้แล้วใกล้จะถึงละที่ที่เราจะเข้าไปชม
1: อุ๊ยมีกระต่ายน่ารักมาก
0: เรามาถึงกิจกรรมปศุสัตว์ซึ่งเรารู้จักในเรื่องของ3ดําอัศจรรย์ซึ่งลุงเคยเล่าให้ฟังนะวันนี้เราโชคดีมากซึ่งมีผู้ที่ดูแลในเรื่อง3ดําอัศจรรย์มาคอยให้ความรู้เราซึ่งจะแนะนำให้รู้จักก็คือคุณลุงหมอวิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรฮะ
2: สวัสด
0: ีครับ
3: สวัสดีครับมาท่ามกลางแดดร้อนเลยมาเที่ยวแห่งดินแดนสามดำใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้เราไม่ได้มีแค่สามดำแล้วนะเด็กๆตอนนี้คุณลุงหมอเนี่ยทำงานให้ศูนย์ลูกค้าเนี่ยมีห้าดำแล้วมีแพะดำด้วยมีกระต่ายดำแล้วก็มีกระบือนมเคยเห็นไหมเอ่ยกระบือรีดนมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกัน
5: ต้องไฟดูดำไหมครับ
3: กันสิว่าจะดำหรือเปล่างั้นถ้าอยากรู้ว่าดำไม่ดำเราไปดูกันก่อนเลยดีไหม
5: โอเคค่ะ
4: โอเคครับ
5: ไปกันเลย
3: มาเลยเข้าคอกรีดนมกันแล้วนี่ไงกระบือนมเมซานี่หรือควายนมเมซานี่เคยเห็นกันไหมเอ่ยเด็กๆ
5: ไม
3: ่
5: เคย
3: ไหมก็ดูน่ารักดำคมขำเต้านมใหญ่รีดนมได้เยอะและสำคัญคือนมมีประโยชน์มากเพราะมีไขมันกับโปรตีนสูงครับ
6: ว่าไปนะครับก่อนที่เราจะรีดนมกระบือดำเลยคร
3: ับ
6: คือว่ามันมีวิธีเลี้ยงยังไงเหรอครับไม่ก็มันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้ประโยชน์
3: ไม่ว่าจะเป็นวัวนมหรือเป็นกระบือนมเนี่ยตัวที่รีดนมได้เป็นตัวเมียอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วสำคัญคือตัวเมียเนี่ยเขาจะต้องผสมพันธุ์แล้วให้ลูกแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีอายุประมาณเนี่ยหลังจากผสมพันธุ์เสร็จรีดนมได้ก็คือ3ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็รีดนมกันเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะวันนึงก็ได้นมประมาณ15ลิตรถึง20ลิตรแล้วก็ไปผ่านกระบวนการแล้วก็ใส่ขวดเอาไปให้หนูๆกินเวลาจะไปโรงเรียนไงเดี๋ยวคุณลุงสุนทรจะสาธิตการรีดให้ดูนะคะว่ารีดยังไงอย่างตัวเนี้ยเนี่ยเห็นมั้ยคุณลุงทอยก็เริ่มจากการทำความสะอาดเต้านมก่อนเห็นมั้ยครับมีผ้าเปียกๆในนั้นก็ชุบน้ำยาไว้แล้วก็เช็ดเต้านมให้สะอาดเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากว่าเราจะได้กินนมที่สะอาดหรือเปล่าคราวนี้พร้อมแล้วนะก่อนอื่นต้องรีดนมทิ้งก่อนเราไม่เอามาเลยนะเพราะมันข้างบนหัวเนี่ยจะมีโชว์โลกกันนะเอาละใครรู้สึกว่าอยากจะสนุกขึ้นบ้าง
6: ผมม
3: าเอาเลยคราวนี้เด็กๆจะให้ลองรีดกันดูดี
6: ไ
3: หมใครอยากลองรีดเป็นคนที่หนึ่งก
6: ็
3: ผ
6: มครับ
3: นั่นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากนั่นเก่งแล้วอย่างนั้นแหละถูกต้องถูกต้องโอเคคราวนี้เราก็จะดูการรีดนมกระบือแล้วแหละนะคะเพราะว่านี่เป็นกระบือเมซานี่สายพันธุ์พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9เลยนะคะนมควายเนี่ยได้ไม่เท่านมวัวนะเพราะวัวตัวนึงเนี่ยก็ได้ประมาณสัก15กิโลแต่ถ้าเกิดควายตัวนึงก็รีดได้ประมาณสัก6หรือ7กิโลเท่านั้นแต่น้ำนมควายเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าเยอะมีทั้งไขมันมีทั้งโปรตีนเยอะกว่าเพราะสามารถใช้ทำมอสซาเรลล่าชีสได้
5: วัวไว้ด้วยกันค่ะเราจะมีวิธีแยกยังไงว่าอันไหนคือนมกระบือไหนนมกระบือ
3: ยากมากเลยถ้าเราไม่ได้มาที่นี่แต่วันนี้เรามาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะสอนว่าเราจะแยกกันยังไงมาดูกันดีไหมเอ่ยดูสิฮะมีอะไรแตกต่างบ้างระหว่างนมของถังนี้ดูสิฮะขาวขาวนี่นมอะไร
6: นมควาย
3: นมกระบือเมซานี่สีเหลืองเป็นนมของโคของวัวนมกระบือสีขาวกว่านมวัวสีเหลืองกว่าตอนนี้อันที่สองที่เราต้องทดสอบคือกลิ่นล่ะค่ะ
7: เอาละครับเด็กๆแยกออกมาแล้วครับว่าอันไหนกลิ่นนมวัวอันไหนกลิ่นนมกระบือกันล่ะครับ
3: กลิ่นนมก็จะเป็นกลิ่นอย่างนี้แล้วอันไหนชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันครับ
8: กลิ่นนี้มากกว่าก
3: ลิ่นนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของนมกระบือมีซันนี่คือสีขาวมากกว่ากลิ่นหอมมากกว่าจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนมกระบือจึงแพงกว่านมวัวประมาณ 3-5 เท่าแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยมีการรีดนมกระบือแบบนี้อยู่แค่ 2-3 ที่เองในประเทศไทยความสนุกสนานประสบการณ์ที่ได้จำไว้นะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยนมที่เราได้ดื่มทุกหยดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9จากน้ำพระทั้งแรงของเกษตรกรที่รีดออกมาเราต้องดื่มนมให้หมดทุกวันนะคะจากนี้ไปนะ
5: คะ
3: ก็ของบริษัทก็คงจบเพียงแค่นี้แล้วกลับมาเยี่ยมดินแดนแห่งมหัศจรรย์สัตว์ดำที่นี่อีกครั้งนึงนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีครับผม
6: สวัสดี
9: Thank you.
0: เราจะได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการร้องผีมาคามอยากมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับเรียนเชิญนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวนิดนึงนะคะพี่พัชราบุญบุตรนะคะอาเรียกพี่หนูดีก็ได้นะคะวันนี้นะคะน้องๆที่ใส่อยู่คือเป็นเสื้อย้อมครามใช่ไหม
8: คร
2: ับ วันนี้เราจะพามาดูผ้าย้อมครามกันก่อนอื่นจะพาไปดูการโถผ้านะคะกีกระตุกนะคะก็เป็นกีอีกหนึ่งประเภทนะคะปกติเราจะมีอยู่2 อย่างก็คือกีพื้นบ้านกับกีกระตุกนะคะยายกว่าจะทอตัวนี้มาได้เนี่ยต้องใช้เวลานะคะ
6: กี่วันเหรอครับ
2: นี่1เดือนครับกว่าจะได้มาเป็นทอเสร็จเป็นผืนผ้าให้เราสามารถใช้งานได้นะคะเห็นไหมคะกว่าจะได้เป็นผ้าเป็นชิ้นมาเราต้องใช้เวลานะลูกมีครั้งหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครั้งหนึ่งท่านเสด็จมาที่นี่นะคะมีพระราชดำรัสตอนนึงว่าขอให้ครูฝึกเน้นในเรื่องของสภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญโดยห้ามใช้สีเคมีเป็นพิษภัยต่อราษฎรเห็นไหมคะของเราก็เลยทำเป็นผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามก็คือสีจากธรรมชาติตัวนี้คุณยายทอผ้าสีขาวเป็นผ้าคลุมไหล่สวยงามค่ะลูกการทอผ้าย้อมครามด้วยกีกระตุกเราเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะวิธีการขั้นตอนเยอะมากกว่าคุณยายจะทอผ้าแบบนี้ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาทำผ้ามัดย้อมจากครามนะคะมีใครอยากทำบ้าง
9: พร้อมค่ะ
2: เราจะพาทำผ้ามัดย้อมเราจะให้ผ้ากลับไปคนละหนึ่งผืน

0: แต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศเดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลกก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคงเป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2532
1: จะให้ทำผ้ามัดโยมจากผ้าคลามนะคะเทคนิคการมัดนะคะไม่ยากเลยตรงที่เรามัดนะคะน้ำคลามจะไม่ซึมเข้าไปเราจะมีอุปกรณ์ให้ก็คือรูปหัวใจลองทำดูค่ะเป็นไอเดียของเราเลย
2: อยากเห็นแล้วล่ะครับเนี่ยว่าเด็กๆจะทำผ้าย้อมคลามออกมาได้สวยขนาดไหนกัน
1: เห็นไหมคะเราทำผ้ามัดย้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หนูดีจะพาไปย้อมคลามกันนะโอเคเราไปกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยโอ่งย้อมคลามนะคะ
3: ในโอ่งย้อมคลามนะครับมันจะมีอะไรแบบเป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบ
1: โอ่งย้อมคลามนะคะมีส่วนผสมก็คือเนื้อคลามนะคะผสมกับน้ำขี้เถ้านะคะลูกน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่างนะคะแล้วก็ผสมน้ำมะขามนะคะน้ำย้อมคลามเราก็จะเป็นฟองๆอย่างนี้นะคะฟองสีน้ำเงินนะคะแต่ก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะโอเคเราลุยเลยค่ะฝาละโอ่งเลยค่ะจุ่มเลย
3: จุ่มลง
1: ย้อมมาเลยลูกย้อมคลามเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปล้างผ้าให้สะอาดเลยนะคะไปเลยค่ะเราไปล้างกันเลยจุ่มน้ำแรกก่อนโอเคจุ่มแล้วมาน้ำสองเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเราได้ผ้าเช็ดหน้าคนละหนึ่งผืนแล้วชอบไหมคะ
4: ชอบค่ะ
1: ผ้าเช็ดหน้าย้อมคลามเราเอากลับไปใช้นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเราไปดูการเลี้ยงไหมกันนะคะโอเคค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อวีระชัยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกิจกรรมหมอนใหม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวหนอนใหม่แต่ณตรงนี้ลุงนำมาให้เห็นแค่2วัยคือวัย1ตรงนี้คือไข่ไข่ไหม
3: ไอ้นี
6: ่ไหมนั่นมันจะมีอยู่ทั้งหมด5วัยหลังจากฟักออกมาจากไข่แล้วแล้วเขาก็จะสร้างรังอย่างนี้นี่นะเวลาเขาได้รังอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าหากเราจะเอาไปสาวเป็นเส้นเราก็ต้องนำไปสาวภายในไม่เกิน10วันมาดูการสาวไหมสาวไหมปากหม้อแบบโบราณนี่เขาเรียกว่าสาวปากหม้อโดยการตั้งน้ำให้มันร้อนเพื่อจะให้เส้นมันคลายออกมาคลายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนคุมก็คุมเส้นไหมถ้าเราสาวปากหม้ออย่างนี้มันจะไม่เสมอไม่เหมือนกับเราสาวด้วยเครื่องถ้าเราสาวออกมาจากโรงงานนี้เส้นไหมของเขาจะเป็นเส้นที่สม่ำเสมอข้อดีอยู่อย่างนึงเราไปเป็นเส้นที่ใส่กระสวยเป็นเส้นพุ้งนะเวลาเราทอเข้าไปแล้วมันจะมีศิลปะไปในตัวมัน
3: คือแล้วทำไมที่นี่เขาไม่ใช้แบบเป็นอยู่ในโรงงานคะ
6: ดีมากคือที่เราทำอย่างนี้เรามันเป็นอยู่ในศูนย์ศึกษาอย่างนี้มันเป็นการอนุรักษ์หรือสาธิตเพื่อให้ชาวบ้านเอาไปเรียนแบบได้แต่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้รักษาของเก่าๆบ้านเราของไทยเราต้องอนุรักษ์รักษาเอาไว้อย่าให้มันสูญหายไปจากสังคมไทยเราน
7: ี่แหละครับพอเราสาวออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นเส้นอย่างนี้อย่างเส้นอย่างนี้มันออกจะเป็นหยาบๆคือมันมีโปรตีนและไขมันเคลือบอยู่เราก็เอาตัวนี้ไปฟอกออกก่อนฟอกกาวเส้นไหมออกโดยการใช้ด่างเคมีต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาน้ำด่างใส่ลงในน้ำเดือดๆก็เอาเส้นไหมลงไปจุ่มกาวหรือโปรตีนไขมันที่เคลือบอยู่ในเส้นไหมนี่ก็จะหลุดออกไปก็จะกลายมาเป็นอย่างนี้มันก็จะนุ่มขึ้น
8: น
7: ุ่
8: มข
7: ึ้
8: น
7: พอมันนุ่มขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปลงสีได้อย่างลุงทำตรงนี้ก็ลงสีครามอย่าง
3: น
7: ี้ก็พร้อมที่จะเอาไปขึ้นกี่ทอได้เลย
3: แล้วมันจะมีวันหลุดไหมครับแบบนี้ครับ
7: ก็หลุดอยู่เหมือนกันลูกเราก็อย่าเอาไปซักด้วยผงซักผ้าให้ซักด้วยน้ำยาสระผมหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มซักเสร็จแล้วเราอย่าเอาไปตากแดดถึงลมมันจะชะลอการสึกก่อนของสีครามได้ดีมากๆเลย
3: ครับ
7: ขอบคุณนะครับที่แวะมาสวนภูพานและก็มาเยี่ยม

0: มกิจกรรมหม่อนใหม่ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเชิญนะครับกิจกรรมหม่อนใหม่ยินดีต้อนรับครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เอาเป็นไงครับลูกวันนี้เราได้ศึกษาศูนย์ศึกษาการพันธุ์และเยี่ยมชมโครงการต่างๆตั้งแต่เช้าจนเย็นพี่ขอฝากน้องๆทุกคนวันนี้ถึงแม้ว่าอายุของเรายังไม่มีโอกาสที่จะนำเอาความรู้หรือพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ท่านมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพันธุ์ไปใช้โดยตรงแต่พี่คาด

0: ันนี้ผมก็ได้รู้ด้านอาชีพและการปศุสัตว์ก็คือการรีดนมวัวนมกระบืออย่างนี้ให้เราต้องทำกันยังไงบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือเทคนิคก็คือจี๊ดจี๊ดแล้วก็เรื่องที่ผมอยากจะไปสานต่อก็คืออยากจะนำความรู้เนี้ยไปเผยแพร่ให้กับคนที่ผมรู้จักแล้วก็ผมก็จะแนะนำให้เขามาที่นี
1: ่หนูรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาที่ท่านทรงมาพัฒนาที่นี่จากป่าแห้งแล้งกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะ
2: สิ่งที่เรียนรู้วันนี้หนูก็จะนำไปพัฒนาต่อโดยการที่หนูต้องเข้าใจให้มันมากเพียงพอแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็ค่อยไปนำไปพัฒนาและในหลวงท่านก็ได้นำโคเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนไทยได้มีนมที่ดีเอาไว้ดื่มค่ะ
3: ก็ความรู้ที่ผมได้นะครับก็คือที่เนี่ยครับจะสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆครับเช่นการรีดนมวัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นทักษะชีวิตที่ดีเหมือนกันครับเป็นกิจกรรมที่น่าลองมากครับแล้วก็วิธีที่ผมจะสานต่อนะครับก็ขั้นแรกเลยครับก็จะเริ่มที่ตัวเองก่อนครับผมจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมได้มาเรียนรู้ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเริ่มเอาไปเผยแพร่ให้คนรอบข้างครับเช่นคนครอบครัวเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รู้เรื่องนี้แล้วก็จะทำให้มันคงอยู่ต่อไปครับ
4: จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในหน้าแล้งรวมถึงสภาพดินที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถอุ้มน้ำได้และมีความเค็มส่งผลต่อการเพาะปลูกพระองค์ท่านได้ทรงรับสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้จนปัจจุบันศูนย์ศึกษาและการพัฒนาภูพานเป็นแหล่งพื้นที่เรียนรู้สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่พระองค์ท่านทรงมอบไว้ที่ศูนย์ศึกษาแห่งนี้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการมีชีวิตในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในงานด้วยความจงรักและภักดีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ณบริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการ

0: สำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมรากเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมรากเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่งานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าของเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะชาวบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะ

0: ส่วนคนแรกเนี่ยกระตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอ้ระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากกว่าก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลคือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
1: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงป่ะมันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
0: ้
1: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได
0: ้
1: เก็บเอาไว้แบกเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอาจคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึก

0: หายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกๆบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายมั้ยเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ้อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: จะกลับมาอีกไหม
0: แล้วก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
0: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริงๆ
0: ใช่
1: ไหมคะแต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าโอ้ไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: เลยแต่ว่ารถติดมากเราก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
1: ะ
0: เขาบอกเขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่นึงแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะใจสั่นตึกแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่เลย
1: มันก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนกับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับ อะไรก็ตามกระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมกับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่างๆ
0: เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ค่ะ
0: ทั้ง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะแต่อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในสุดเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
1: ่ๆ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไป ขาจะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้ง

0: ตัวแล้วมันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจิแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบานอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบานก็จะเกิดอาการจริงหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้า
1: ะ
0: นะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุ
1: ะ
0: นะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงๆไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคปุ๊บทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: อันนี้ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนา
1: ะ
0: คือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลย
1: ค่ะ
0: ค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่มั้ยก็ค่อนข้างสบายๆ
1: ค
0: ่ะแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่

0: ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายง่ายที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: นะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
1: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: เกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต
0: ่
1: ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
0: ่
1: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคpanic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรเนี่ยดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงชอบ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: หวานหวานจ้า
3: วันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เยอะกว่า
2: หลาย
4: ห
2: ลายยายใจหลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้โหน่าเอามาปลู
5: กแล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเน
6: าะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70 คูณ 70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7 วันหรือ10 วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว

ไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหมอด4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: ครึ่งเอก
1: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
0: ครึ่งกิโลข้าวเหนียว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มามามีใครมีข้าวคิวมา
0: ข้าวเหนียวเยอะอยู่
1: บ้านลุงดูปุ่นาตัวสิออกมาได
0: ้
3: ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีนึงก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
4: ณตอนนี้ก็คือพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาเราตัดทิ้งเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราก็ไม่ให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: เพราะใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันเยอะ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องกล่าวว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคลนั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่ว

0: จนขึ้นจากลมได
1: ้ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดท่านเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วครับความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสุนทรพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องหุ่นกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าในหลวงท่านกำลัง

กำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

ุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นในหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศนี้คือท่านคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนหนึ่งอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปรัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงอ่ะแต่เราไม่อยากไปรัดคิวเขาอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าก็เลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรับคิวให้ครับท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างอ่ะว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบอวดบารมีเราก็อ้ำอึ้งๆเลยว่าเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดยังไงเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารไปดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7 นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30 บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นนะคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าเออแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

มาเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่ทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วทีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ทางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพยังและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นน่ะ10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ทฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ10

เลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่สองคืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวหนึ่งใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะครับก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของมะเร็งครั้งแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จะต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดในความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นๆสมมติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปคือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสหกรณ์ท่านให้รวมกลุ่มกันขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสหกรณ์เนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ถ้ายกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

มคิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากและเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์หนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีอย่างนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอกไว้

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในขณะที่ร่องมรสุมครับพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาประเทศไทยแต่จะขยับไปทางประเทศจีนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีเพียงบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อย30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงพอจะได้พักตากผ้ากันได้นะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังปังชิวตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3เอ้าหายไปไหนกันน่ะน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันใช่อยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
5: ไดโนเสาร์สูญพัน
2: ธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไป

0: ไม่ใช่ในชีวิตไม่ต้องเจอกับป้าป่าทุกชนกับตัวเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งกับผมที่ผมก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็คือครูอย่าให้มันไปกับครูนะความรู้นี้ครูต้องถ่ายทอดนะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่ออย่าให้มันหายไปจากเมืองไทยของไทยดีอยู่แล้วเพราะนั้นต้องรักษาสืบทอดรักษาสืบทอด
1: จิรพันธ์ชัยขันหลายคนมักเรียกเขาว่าปลัดจากอาชีพก่อนเกษียณแต่สำหรับผู้คนในตำบลหนองห้างอำเภอกูชิรายจังหวัดกาฬสินธุ์มักคุ้นเคยกับชื่อเดิมว่ามณีรัตน์และเขาคือครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขีดรุ่นที่2ที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกศิลปาชีพที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา
0: ตอนนั้นก็พอดีพอได้รับหนังสือไปที่มหาลัยบอกว่าให้คุณมณีรัตน์ไปรายงานตัวที่สำนักพระราชวังพัฒนาหนักจิรดาและโหฐานพอรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปดูลูกศิษย์พ่อเธอที่พ่อเธอสอนไว้ลงไปท่านผู้หญิงก็แนะนำว่านี่เป็นครูมาใหม่นะมาแทนครูคำสิงครูแปลงครูศรีทัศน์ว่างั้น
1: ปี2522จากนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจจะทำงานจักสานเพียงเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนจิรพันธ์กลายเป็นครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขีดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คือทำกระเป๋าถวายขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนี่พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำทรงติเส้นยังละเอียดกว่านี้ได้นะก็พยายามจนกระทั่งคือไปเห็นแผนกยะริเผาเขารีดเราเอาไม้ไผ่มารีดกับเขารีดเส้นให้มันเล็กๆแล้วเส้นสม่ำเสมอกันจนกระทั่งได้เหมือนกันแล้วเอามาสานพระองค์ท่านก็เยี่ยมมากครูพระองค์ท่านชมตลอดเราก็มีกำลังใจพระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
1: แม้ได้ถวายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมครูที่สอนตนมา
0: ลุงแปลงลุงศรีทัศน์สองพี่น้องนี่จะเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยในบ้านหนองห้างนี้พ่อก็จะไปเรียนก่อนผมก็ตามพ่อไป
1: แปลงโสภาขยังครูต้นตำรับงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในครูรุ่นแรกที่ไปถ่ายทอดวิชาณโรงฝึกศิลปาชีพภูพานราชนิเวศและต่อมายังโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา

0: ได้ๆนะลูก
1: แม้จะอายุ90ปีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใกล้เคียงก็ยังมาขอคำแนะนำติชมจากครูอยู่เสม
2: อคือคุณหมออยู่ขอดแก่นครับมาสั่งแล้วผมเอ็ดว่าเฮ็ดสวยๆเพิ่นจะถวายสมเด็จเพิ่นว่าบรรพเสด็จมาผู้พานเพิ่นก็เลยเอาไปถวายไปถวายเพิ่นก็ตามแล้วบัดนี้พระราชินีถามเพิ่นก็เลยตามบาทนี่ล่าเลขาลงมาตามกับทหาร3คนครับมาเอาผมไปถึงแล้วก็แม่นสิพระราชินีสั่งเฮิ่นไปสอนจักสาน
1: นับแต่นั้นจักสานไม้ไผ่ลายขิดศิลปหัตถกรรมที่จำลองลวดลายของผ้าขิดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่เล็กละเอียดได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นที่1สู่รุ่นต่อๆมาและสืบเนื่องจนทุกวันนี้

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชน

และชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝี

อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกินซาชิมิแบบสดๆกันที่กลางทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราดครับพร้อมทั้งออกเรือไปใดหมึกไปตกปลาทะเลและวางอวนดักปลาที่บอกเลยว่าวันนี้ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 17:00 นแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงที่เกาะช้างจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วและก็พร้อมจะออกเรือไปกับพี่แจ้พ่อครัวประจำเรือประมงกันแล้วครับพี่แจ้ครับผมตั้งใจจะไปกินซาชิมิกลางทะเลเขาบอกว่าถ้าอยากไปกินแบบสดๆจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้มาหาพี่แจ้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกไปหาปลาหรือเทคนิคการทำอาหารจากปลาให้อร่อยต้องมาหาพี่ฝากท้องไว้เลยดีกว่าวันนี
1: ้ได
0: ้ครับผมงั้นเราไปขึ้นเรือกันเลยไหมพี
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณบุ๊กไปรอผมที่เรือ
0: ครับแล้วพี่จะไปไหนครับ
1: ไปเอาเครื่องประกอบอาหารอีกชนิดนึง
0: งั้นระหว่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชมวิวจากแถวนี้ก่อนนะครับแล้วเราไปเจอที่เรือ
1: ตามสบาย
0: วันนี้พี่จะพาผมนั่งเรือย้อนเลยเหรอพี่
1: ไม่ใช่ครับเป็นเรือประมงพื้นบ้าน
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหมาหาพี่แจ้นี่ไม่ธรรมดาได้นั่งเรือยอทออกไปจับปลาเป็นเรือประมงพื้นบ้านอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่ความอร่อยไม่ต่างกัน
1: อร่อยกว่าเรือยอ
0: ทอร่อยกว่าเรือยอทนี่เลยกันล่ะเด็ดเลยพี่แจ้พี่แจ้ไปเตรียมวัตถุดิบเลยครับเดี๋ยวผมขอชมวิวแป๊บนึงต้องบอกเลยครับว่าที่เกาะช้างใต้นี้บรรยากาศดีจริงๆพี่แจ้จะไปเก็บวัตถุดิบนานๆเลยก็ได้นะครับอากาศดีๆแบบนี้เสียดายที่ไม่ได้พาบรรดาน้องไข่มาด้วยแต่ฟ้ามืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่แจ้ลืมผมไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณ 19:00 นแล้วครับพี่แจ้ก็กลับมาแล้วพร้อมพาผมออกเรือไปตามหาวัตถุดิบทำซาชิมิกันแล้วครับทีนี้วันนี้เราจะไปด้วยเรือผมเห็นพี่แจ้บอกว่าเป็นเรือไดหมึก
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาเรือไดหมึกไปเพราะจริงๆแล้วผมอยากกินปลาดิบสดๆอ่ะ
1: ก็คือวันนี้อยากให้ลองซาชิมิแบบพื้นบ้านนะเป็นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาตัวไม่ใหญ่มากนะครับ
0: อ๋อปลาข้างเหลืองผมเคยไปตกที่เกาะสีชังตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนั้นมาทำซาชิมิได้ด้วย
1: ครับปลาพวกเนี้ยมันจะมาเข้าไฟกับปลาหมึก
0: เอาละครับฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเราอย่าได้รอช้ารีบออกเรือไปลุยกันเลยดีกว่าครับพี่แจ้ครับอันนี้เราต้องออกไปไกลแค่ไหนครับพี
1: ่นั่งเรือไปประมาณ15นาที
0: 15นาทีถ้าเกิดเป็นระยะทางมันสักกี่กิโลพี่15นาที
1: ก็ประมาณ2กิโล
0: ก็ไม่ไกลนะ
1: ครับตรงนี้ก็เรียกอ่าวสลักเพชร
0: อ่าวสลักเพชร
1: ไอ้ที่เราจะไปคือปากอ่าวสลักเพชร
0: อ๋อแสดงว่าแถวนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากออกไปแค่2กิโลก็มีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่ครับพี่แจ้ปกติพี่แจ้เนี่ยเป็นชาวประมงด้วย
1: ก็ไม่ค่อยได้เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมือสมัครเล่นไปเที่ยวตกปลา
0: แต่ว่าพี่เขาบอกพี่ถนัดเรื่องทำอาหาร
1: ก็
0: ถ้าคนทำอาหารบนเรือเขาเรียกจุ่มโพอย่างนี้พี่เรียกว่าเป็นจุ่มโพไหม
1: ครับ
0: ธรรมชาติเรือที่เรามาเรือใดหมึกเนี่ยก็คือจะจับหมึกเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าปกติเรือแบบนี้จับอย่างอื่นได้ด้วย
1: ก็จับปลาหมึกเป็นหลักแล้วทีนี้มันจะมีแถมมาก็คือปลาตัวเล็กปลาหลังเขียวปลาข้างเหลือง
0: อันนั้นเหมือนเ

0: ผลพลอยได้
1: ผลพลอยได
0: ้ที่อร่อยมาก
1: อร่อย
2: ตอนนี้ก็ถึงหมายพร้อมทิ้งสมอแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคนขับเรือหรือที่เรียกกันว่าไตหรือไต้กงกันดีกว่าครับ
0: แต่อันนี้หมายที่เรามาอยู่ตรงนี้คือหมายที่จะจับหมึกกันก่อน
3: ใช่ครับ
0: หมายเดี๋ยวเราจะ
3: ได้หมึก
0: ได้หมึกนะครับผมอันนี้แบบไตรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ถึงน่าจะมีหมึกแต่ไตดูยังไง
3: มันส่วนมากหมึกหน้าลมเบ้ามันจะเข้าริมฝั่งครับเข้ากายริมฝั่ง
0: อันนี้คือมันไม่มีแบบ
3: ใกล้ใกล้
0: ไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีแล้วคือประสบการณ์อย่างเดียวเลย
3: ครับ
0: เราจะรู้เลยรู้ดูไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
3: มันก็มีตัวเซาเดอร์แต่แกเหมือนกันมันมีหลายๆสี
0: พอจะเห็นหมึกเห็นปลาเนี้ย
3: มีสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋ออันนั้นคือก็มีเครื่องช่วยเหมือนกัน
3: ครับสีเหลือง
0: สุดยอดเลยครับไตผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวให้ไตเตรียมก่อนนะครับ
2: ตอนนี้พี่ๆบนเรือก็เริ่มจากกางไฟเพื่อเอาไปล่อหมึกและปลานั่นเองครับ
0: คุณผู้ชมที่เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลและกลางคืนเวลามองออกไปบนทะเลล่ะคุณจะเห็นเรือที่มีไฟเขียว
4: ๆใช่ครับ
0: อันนั้นก็คือเรือไดหมึก
4: ใช่ครับถ้าเรือปลาจะสีแดง
0: คือไดหมึกเนี่ยวิธีของมันก็คือใช้ไฟล่อหมึกเข้ามาแล้วเราจะเอาหมึกขึ้นมาบนเรือยังไงครับ
4: เดี๋ยวเอาอวนช้อน
0: อวนช้อน
4: มี2วิธีคือตก
0: ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตกกันที่เราเห็น
4: กับเอาอวนช้อนขึ้น
0: กับเอาอวนซึ่งก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้
4: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าอวนจะได้เยอะกว่าไหม
4: ใช่ครับอวนมีโอกาสได้เยอะอันนี้คือเขาเรียกกลางแขนไฟ
0: อ้าวนี่นี่ไฟไปแล้วไฟไปแล้วนี่กลางไปแล้วโอ้ยทำไมหลอดไฟมันใหญ่จังอะตายอันนี้มันทำไมมันต้องใช้หลอดไฟแบบนี้
4: ใช่ครับมันจะได้จี้ลงไปถึงก้นทะเล
0: โอเคแล้วไฟต้องเป็นสีอะไรครับในการล่อ
4: มันใหญ่จะเป็นสีเขียวมีสีเหลืองก็มี
0: เขียวก็มีเหลืองก็มีแล้วแต่ใช่ไหมหมึกชอบหมดเลยเหรอ
4: ได้หมด
0: พอมาถึงหมายปุ๊บเปิดไฟแล้วก็ก่อนที่จะลงอวนพี่แจ้ก็บอกว่าเราตกหมึกได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลงอวนยังไม่คุ้มเพราะหมึกยังน้อยอยู
4: ่ใช่ครับ
0: และอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการตกหมึกนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนตกปลาอันนี้เขาเรียกว่าโยธากา
4: หรือเบ็ดจุ๊บ
0: หรือเบ็ดจุ๊บนะครับมันจะไม่ได้ใช้ตะขอเบ็ดให้เกี่ยวเหยื่อนะหมึกไม่กินหมึกจะชอบกินโยธากาซึ่งโยธากาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงหรือเรืองแสงในน้ำมันก็เลยล่อหมึกมาได้
4: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตกหมึกขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นเหยื
4: ่
0: อไว้เอาไปตกปลาใหญ่ทีนึง
4: ใช่คร
0: ับงั้นเขาจะมีบ่อสำหรับเก็บหมึกนะคุณผู้ชมสดๆพอเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บไว้แบบเป็นๆและเดี๋ยวพอหมึกเยอะมากพอเราก็จะลงอวนกันด้วย
4: ใช่ครับ
0: ล็อกแล้วก็โยกอย่างเดียว
4: โยกเฉย
0: ๆอันนี้เขาเรียกว่าโศกป่ะ
4: โศก
0: ก็คือโยกไปเรื่อย
4: ๆสะบัดก็มือนิดเดียว
0: อ๋อไม่ต้องโยกเยอะ
4: ไอตัวเหยื่อมันจะได้มี
0: ให้มันเหมือนจับง่ายๆคือมันเหมือนกับกุ้ง
4: ลูกกุ้งเหมือนลูกปลา
0: ลูกปลามันดีอยู่ในน้ำประมาณนั้นแล้วเห็นเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยมันเวลาจะมาตกหมึกเนี่ยมันต้องดูคืนด้วยเดือนมืดเดือนหงายอะไรอย่างเงี้ย
4: จริง
0: แล้วเดือนมืดก็คือวันที่ไม่มีพระจันทร์
4: ครับเดือนไหนคือช่วงพระจันทร์ใกล้เต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ยคร
0: ับแล้วอย่างการตกหมึกหรือได้หมึกเนี่ยข้อมันต้องเดือนมืดหรือเดือนไหน
4: เดือนมืดครับเพราะว่าเดือนไหนเนี่ยปลาหมึกมันไม่มองไฟไงเพราะท้องฟ้ามันสว่าง
0: ท้องฟ้าสว่าง
4: ใช่ไ
0: หมอันนี้ภูมิปัญญาคนโบราณจริงเนาะเขาก็รู้กันเนาะ
2: นั่งตกหมึกกลางทะเลมืดๆชิวๆแบบนี้ได้ไม่นานก็ได้หมึกมาซะแล้วล่ะครับแต่ได้มาแล้วต้องเอาหมึกไปเก็บไว้ในห้องขังเหยื่อแบบนี้ก่อนเพื่อไม่ให้หมึกตายและก่อนจะไปตกปลากันต่อผมจะขอไปดูพี่แจ้นั่งทำเบ็ดกันหน่อยครับ
0: เราได้หมึกมาเป็นเหยื่อแล้วนะครับเราก็จะลุ้นปลาใหญ่กันนิดนึงนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากสักตัวละ30โลก็พอเดี๋ยวจะเยอะไปแต่รอบที่แล้วรายการผมไปตกที่สัตหีบเราได้30โลเนาะ
4: โอ้กดดัน
0: ก็ตกปลาทะเลนะครับง่ายๆก็จะมีตะกั่วที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าน้ำมันไหลแรงถูกไหมครับ
4: วันนี้น้ำไหลแรง
0: ครับผมแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเบ็ดนะครับในการตกปลาทะเลนะตัวตะขอเบ็ดเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ชมดูนะตัวตะขอเบ็ดนะครับตรงบริเวณที่เป็นตะขอเบ็ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นเอ็นนะเขาใช้สลิงเพราะปลาทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมถูกไหมครับถ้าเป็นเส้นเอ็นนะครับมันจะกัดขาดเลยเหตุผลที่ต้องใช้ตะขอเบ็ด3ตัวเพราะอะไรครับพี่แจ
4: ้อันนี้ปลาหมึกตัวมันยาวครับเราต้องเกี่ยวให้พอดีกับตัว
0: เพราะว่าเราจะใช้ตามความยาวหรือของขนาดเหยื่อของเรานั่นเองนะครับก็เลยใช้ตัวเบ็ด3ตัวแบบนี
2: ้ทำเบ็ดเสร็จเราจะเอาหมึกที่เก็บไว้มาใช้เป็นเหยื่อครับ
0: พี่แจ้ครับเมื่อกี้ที่เราได้หมึกมาแล้วอ่ะเราก็มาเก็บไว้ในเรืออันนี้คือทำไมมันไม่ตายทั้งกุ้งทั้งปลาไม่ตายนี้เป็นน้ำทะเลเหรอครับ
4: อันนี้มันเป็นห้องขังเหยื่อซึ่งเราจะเจาะพื้นห้องไว้ให้น้ำทะเลมันเข้ามา
0: โอ้แต่น้ำทะเลมันเข้ามาแต่ว่าเหยื่อมันจะรอดออกไปไม่ได้
4: ไม่ได
0: ้โอ้มันก็เลยเหมือนครับ

0: นะครับแล้วก็เอาหมึกสดๆนะครับมาทำเป็นเหยื่อเพื่อตกปลาดูนะครับประมาณนี้นะครับเหยื่อโอเคหลังจากนั้นเราก็หย่อนลงไปได้เลย
1: ครับ
2: โอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้คลื่นลมแรงสุดๆแต่จะได้ปลาหรือเปล่าต้องไปลองดูกันครับ
1: แรงแรงแรงแรง
0: โอ้ยตัวใหญ่ด้วยผู้ชมมาแล้วครับมาแล้ว
1: ใจเย็นระวังระวังโดนเบ็ด
3: ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้ว
1: ช้อนทะเลเหรอ
0: โอ้ยช้อนทะเลช้อนทะเลอีกแล้วผู้ชมรายการเราไม่เคยพลาด
1: เฮ้ยใจเย็นเนี่ยหมออย่าไปกระตุกจะฉางงั้นใจเย็นเนี่ยจะฉางงั้นไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นหมอเอ็มลอยนะเกี่ยวจึ๊ก
0: สุดยอดครับได้แล้วสุดยอดเลย
2: ตอนแรกนึกว่าจะได้ปลาช่อนทะเลแต่ที่ไหนได้มันคือปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ไม่ธรรมดาจริง
0: ๆมันจะคล้ายกับปลาอินทรีนะครับพี่แจ้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอาเนื้อไปทำข้าวต้มปลาก็อร่อยไปทำพวกลูกชิ้นทอดมันก็อร่อยนะครับเนื้อจะเหนียว
1: ก็อร่อย
0: ครับสดสดก็ได้ใช่ไหม
1: ได้
0: เอาละครับผมคุณผู้ชม
2: ได้ปลามาไม่ทลายดูเหมือนว่าไถเหมียวจะแอบตกหมึกมาได้เดี๋ยวคงต้องขอไปโชว์ฝีมือช่วยไถจับหมึกกันสักหน่อยครับ
0: มาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว
4: ปัญญาเ
0: ลยนี่
1: สวิงสวิงก้มก้มก้
0: ม
1: ก้มก้ม
0: อีกนิดนึง
1: โอเคหมึกกระดองใจเย็นใจเย็น
0: อย่าเพิ่งเอาขึ้นเลยครับ
1: ให้มันพ่นก่อน
0: พ่นไปพ่นพ่นรอบที่แล้วเสียกล้องไปตัวนึงโอ้โหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไตกำลังยุ่งเดี๋ยวผมดูแลให้กับหมึกตัวนี้ว้าวเลิกแล้ว
2: ตอนนี้ก็เริ่มดึกเราก็จะวางอวนกันแล้วและการวางอวนแบบนี้นะครับถือเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดครับเพราะชาวบ้านจะใช้อวนที่มีขนาดตาอวนพอดีกับสัตว์น้ำที่ต้องการเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันต่อไปครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเราลงอวนเรียบร้อยแล้วทำไมตอนลงอวนต้องปิดไฟครับพี่แจ
1: ้ปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไฟใหม่ให้หมึกกับปลามัน
0: คือตอนนี้เราปิดไฟเพื่อให้ปลาไม่เห็นอวนว่างั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้อวนเราก็คือลงไปถึงก้นทะเลแล้ว
1: ใช
0: ่ฮะ
1: ไม่ถึงก้นประมาณกลางน้ำ
0: ประมาณกลางน้ำ
1: 7เมตร
0: เสร็จแล้วเราจะเปิดไฟให้ปลามารวมกันตรงกลางแล้วอาจจะได้ยกอวนขึ้น
1: ตอนนี้อวนเราอยู่ตรงๆแบบจอหนังแล้วเดี๋ยวเราดึงตะกั่วที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมา
0: ตอนนี้อวนนะครับอันนี้คือมือผมอยู่ขึงอยู่แบบนี้ครับ
1: เขาเลย
0: แล้วเดี๋ยวเราจะดึงจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับผม
1: มัน
0: ก็ด้านปลาเข้ามา
1: ใช
0: ่โอเคเราต้องทิ้งไว้พอหลังจากเราลงไปแล้วต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าตอนที่เราลงอวนเนี่ยปลาก็จะหนีออกไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอปลากลับเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟล่อแล้วเขาจะดึงขึ้นครับโอ้ไฟมาแล้วอู้ได้ไง
1: หมึกเล็ก
0: หมึกเป็นฝูงเลยหมึกกระต่อยหมึกกระต่อย
1: แต่หมึกกระต่อย
0: หมึกกระต่อย
1: เฮ้ยตัวใหญ่มี
0: หมึกกระต่อยหมึกกระต่อย
1: ตัวใหญ่ข้างนอกนู้นน่ะ
0: โอ้ยเพียบเลยใช่โอ้ยหมึกเต็มเลย
2: โอ้โหดูสิครับได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมึกกระต่อยปลานกกระจอกแล้วก็ยังมีปลาบิลที่ถือว่าเป็นเหยื่อชั้นดีอีกด้วยครับ
0: นี่นะครับพอเราตักเสร็จแล้วเราจะมาเลือกนะครับหมึกเราจะไปทำเป็นเหยื่อแล้วพวกปลาที่เอาไว้ทำอาหารเราก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้อย่างนี้กินได้เลยไหมพี่กินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าหมึกกระต่อยเล็กๆแบบนี้กินสดๆทั้งตัวอร่อยนะครับถ้าสดกว่านี้คือต้องดำลงไปกินในทะเลเท่านั้นสดมากครับอร่อยมากแต่มันก็แปลกๆครับคุณผู้ชมหวานมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าทำก่อนดีกว่าครับเพราะกินมันมีถุงหมึกด้วย
2: กินหมึกแบบสดๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่จับมาได้กันหน่อยดีกว่าเหมือนจะได้ปลาหลังเขียวที่พี่แจ้อยากได้มาด้วยครับ
0: พี่แจ้อันไหนคือปลาที่เราอยากได้หลังเขียว
5: เนี่ยครับแต่เลือกแต่อันนี้มันไซส์มันเล็ก
0: อ๋อหลังมันเป็นสีอันนี้ก็ใช่เลยสิ
5: ใช่
0: ทุกตัวเลยแต่พี่เลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆเหรอ
5: ใช่ครับ
0: อันนี้คือปลาอะไรครับ
5: อันนี้ก็เป็นปลาพันเดียวกับปลาน้ำดอกไม้แต่ว่ามันเป็นพันเล็กเนี่ยมันก็เป็นลูกปลาน้ำดอกไม้นะติดตัวยังเล็กอยู
0: ่จริงๆที่ผมสนใจอีกอย่างนึงคือไอ้วุ้นๆพวกนี้คืออะไรอะครับพี่
5: นี่เป็นวุ้นทะเล
0: เป็นอันตรายไหมมันไม่ใช่แมงกะพรุน
5: ไม่ใช่แมงกะพรุน
0: จับได้ปกติพันไม่อะไรแต่กินไม่ได
5: ้มีน้ำเชื่อมก็เอาได
0: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
5: ไม่ได้

0: ได้ทั้งหมึกทั้งปลาสดมาครบขนาดนี้วันนี้ผมเลยจะแล่เป็นซาชิมิกินกันครับ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มทำซาชิมินะครับผมหลักสำคัญที่สุดคือเรื่องของมีดหนึ่งมีดต้องคมแต่มีดในการทำซาชิมิแบบญี่ปุ่นจะเป็นมีดที่คมด้านเดียวนะครับเพื่อให้ได้เนื้อมากที่สุดถ้าคม2ด้านนะครับเนื้อมีโอกาสที่จะติดกับก้านหรือส่วนอื่นไปได้เยอะทีแล้วการทำปลาสดนะครับถ้าจะให้ดีให้ปลาสดอยู่นานจริงแล้วอย่าเพิ่งขอดเกล็ดนะครับการขอดเกล็ดจะทำให้รสชาติของเนื้อปลาเสียไปได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราไปล้างหรือทำความสะอาดนะมาตอนนี้ผมยังไม่ได้ขอดเกล็ดนะครับผมกรีดที่ท้องก่อนเลยพยายามอย่าให้ไส้แตกเพราะว่าไม่อยากให้มันมีเลือดออกมานะคุณผู้ชมเหตุผลทำไมถึงไม่อยากให้มีเลือดออกมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นคาวของปลานั้นเกิดจากเลือดนะครับผมเนี่ยครับคุณเห็นตรงกระเพาะนี้นะครับถ้ากรีดแรงพวกนี้แตกปุ๊บเลือดไหลออกมาปลาจะเหม็นคาวนะครับไม่เหมาะกับการกินซาชิมินี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือสะดือนะกรีดได้ถึงสะดือนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับถ้าใครใจร้อนลงแรงๆเลือดไหลออกมาเยอะนะปลาจะเหม็นคาวนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้างในออกเลยนะครับ
2: ครับลอกจากท้ายมา
1: ครับวิธีดึงนะครับพี่แจ้แนะนำว่าให้ดึงจากท้ายมานะครับ
2: ช่วยได้ไหม
1: พี่แจ้ช่วยไหมพี่แจ้ช่วยหน่อยเรื่องการเอาไส้ออกผมก็ไม่ชำนาญมากนะต้องให้พี่แจ้ช่วยนะครับ
2: นี่ย้อนกลับไปเลย
1: ลอกย้อนกลับมานะครับแบบนี้นะครับ
2: แล้วก็มีดีมันเขียวๆเนี่ยตรงนี้แตกไม่ได้เลย
1: นี่นะครับตรงนี้ถ้าแตกนะครับจบนะครับซาชิมิไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดอีกส่วนนึงก็คือตรงนี้นะครับตับ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ผมเตรียมมานี่เป็นน้ำทะเลนะครับถ้าอยู่ในทะเลข้อดีก็คือว่าเราจะใช้น้ำทะเลนี่แหละครับในการทำถ้าล้างน้ำตื่นมันจะทำให้เสียรสชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีกลิ่นคาวมากขึ้น
0: พอเอาเครื่องในออกแล้วก็เริ่มที่การตัดหัวปลากันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ผิวแต่กว่าผมจะทำเสร็จก็คงอีกสักพักพี่แจ้เลยจะไปเตรียมอาหารจานเด็ดให้เรากินกันครับ
1: เราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับและพยายามเช็ดให้หมดเมือกเพราะว่าจริงแล้วกลิ่นคาวของปลานอกจากเลือดแล้วก็คือเมือกนั่นเองนะครับนะครับผมหลังจากนั้นไม่มีอะไรยากเลยครับเราจะแล่ตามแนวก้างไปนะครับนะครับมีดจะไหลไปตามแนวก้างเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้แล้วถ้ามีเลือดออกมาแบบนี้ก็ให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับผมหลังจากนั้นเราจะตัดบริเวณท้องออกก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะกินเป็นปลาดิบนะครับเอาไปทอดเอาไปย่างหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะแล่หนังกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแบ่งปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับที่เหลือนี้สามารถเก็บไว้ได้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะผ่าตรงกลางก่อนนะครับแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีหนังอยู่นะครับเดี๋ยวนะผมจะเลาะหนังออกแบบนี้ครับ
0: พอได้ปลาเป็นชิ้นๆก็จะแล่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับและวิธีการแล่ก็ต้องพยายามลงมีดทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราแล่ปลาในเรือแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ก็เริ่มมีลมเข้ามานะครับผมก็เลยต้องกลับมาทำอาหารต่อที่ฝั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมปกติปลาน้ำดอกไม้นะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าคามัตสึนะครับซึ่งปลาชนิดนี้นิยมจะกินเป็นซาชิมิก็ได้หรือว่าจะกินแบบย่างก็ได้นะครับผมครับวันนี้เราแล่บางเรียบร้อยแล้วแต่เราจะทำซอสบอนสึแล้วก็ปรุงให้เป็นรสชาติแบบไทยสักนิดนึงนะครับอันดับแรกเราต้องมีปลาโอขูดแบบนี้คุณสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเขาจะขายเป็นถุงนะครับผมแล้วก็เทโชยุลงไปครับผมเทโชยุลงไปเศษ1/4ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักนะครับส่วนใหญ่จะทำมาจากข้าวนะครับหรือจะเป็นแอปเปิลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันครับเทลงไปในปริมาณเท่าๆกับโชยุนะก็คือเศษ1/4ถ้วยตวงครับหลังจากนั้นเราต้องหมักไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวรสชาติของปลาโอนั้นออกมาในซอสของเรานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นให้บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆที่ได้จากปลาโอนะครับแล้วก็ความเค็มจากโชยุความหอมจากน้ำส้มสายชูหมักนะครับเอาปลาลงไปคลุกบอกเลยว่าอร่อยมากครับต่อมาเราจะมาทำตัวไชเท้านะครับ
0: ก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกออกก่อนและวิธีที่จะทำให้ได้หัวไชเท้าบางๆก็คือการใช้มีด2คมฝานให้เป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นนำมาซ้อนกันแล้วค่อยม้วนแบบนี้แล้วก็ซอยให้เป็นเส้นเล็กๆครับ
1: ปกตินะครับคนญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานไชเท้าคู่กับปลาดิบเพราะว่าไชเท้านะครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ลดกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นถ้าอยากให้ไชเท้ากรอบอร่อยนะครับก็นำไปแช่ในน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำที่ผมใส่น้ำแข็งเอาไว้นะครับซอสของเราได้ที่แล้วนะครับผมจะเอาตัวปลาโอออกนะครับให้เหลือแต่น้ำซอสที่มีกลิ่น

ของปลาโอนะครับแล้วก็รสชาติที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตะไคร้ซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยเพื่อเพิ่มรสชาติแบบไทยๆเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเอาไชเท้านะครับที่แช่ในน้ำเย็นเนี่ยคุณผู้ชมดูไชเท้าผมขาวใสน่ารับประทานแล้วเห็นไหมเสด็จน้ำให้หมดนะคุณผู้ชมเสด็จน้ำให้หมด

0: ต่อไปก็ถึงเวลาที่พี่แจ้จะมาโชว์การทำอาหารจานเด็ดชื่อแปลกอย่างปลาตบแผะครับ
1: โอ้โหพี่แจ้หายไปแป๊บเดียวไปเตรียมอะไรมามากมายอันนี้คืออะไรครับพี
2: ่อันนี้ใบเบญจมาศน้ำเค็มครับ
1: ที่พี่บอกจะไปเอาให้ผมตอนเย็น
2: ใช่
1: เบญจมาศน้ำเค็ม
2: ครับ
1: ชื่อไม่น่ารับประทานได้นะครับพี่กินได้เหรอครับพี
2: ่กินได้ครับ
1: ชัว
2: ชัว
1: กินคู่กับ
2: ปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่เราจับมาได้เมื่อกี้
2: ใช่ครับกดเกล็ดออก
1: โอ้โหจะกันหน่อยเดียวเกล็ดเยอะจังไง
2: เนื้อมันจะน้อยครับ
1: เนื้อมันจะน้อยพี่ไปกินมันทำไม
2: คร
1: ับ
2: มันอร่อย
1: เนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยใช่ไหมปลาหลังเขียวทำอะไรได้อีกพี่นอกจากทำปลาตกแล้ว
2: ทอดกรอบแกงสับก็ได
1: ้โอ้โหนี่มืออาชีพจริงนะนี่โอ้โหหั่นมาป้าปิดเรียบร้อย
2: ปลาตัวนี้มันจะมีกั้งละเอียดที่ค่อนข้างใช่ครับแล้วถึงจะแล
1: ่แต่ว่าก้างข้างๆอันเล็กๆเนี่ยมันพอจะรับประทานได้ถูกไหมครับ
2: ได้ครับบางทีเขาก็เอาไปแช่น้ำส้มเหมือนกันให้มันกรอบ
1: ก้างเหรอครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มากินสดๆได้เลย
2: ครับ
1: ครับก็เห็นทำแล้วทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเขาเรียกปลาตบแผะ
2: ครับก็เวลาแล่ไปเราต้องตบเนื้อให้มันมีความนุ่ม
1: อ๋อพอแล่เสร็จแล้วต้องตบก่อน
2: ครับเนื้อกับก้างมันจะได้นิ่ม
1: ทำไมอ่ะครับถ้ามันไม่ตบแล้วเดี๋ยวก้างมันจะแข็งอะไรเงี้ย
2: แข็งครับคือตบให้ก้างมันนิ่ม
1: โอ้นี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมภูมิปัญญาอีกแล้วอ่ะ
2: นี่เรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ด
1: ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็ถ้าเป็นคนที่ตลาดเขาก็จะเรียกพริกเกลือ
2: น้ำพริกเกลือ
1: น้ำพริกเกลือกระเทียมกับพริกนะครับตำพริกกับกระเทียมให้แหลกแล้วก็เอาไปผสมในถ้วยที่มีน้ำมะนาวอยู่1ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลแค่ปลายช้อนเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดตามแบบฉบับชาวเกาะช้างใต้แล้วครับซาชิมิปลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอเอาหมึกที่จับได้มาทำเป็นซาชิมิหมึกกันบ้างครับถ้าพูดถึงซาชิมิแน่นอนซาชิมิหมึกที่อร่อยมากๆก็ต้องเป็นซาชิมิหมึกหอมนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำสดๆเลยนะครับผมกลับด้านสักนิดนึงนะครับพยายามระวังอย่าให้ถุงหมึกแตกนะครับแล้วก็กรีดเลยครับใช้มีดกรีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนที่เอาตัวเครื่องในออกนะครับมันจะมีถุงหมึกอยู่นะครับยังไงพยายามอย่าให้แตกเด็ดขาดนะครับเราจะเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับเราต้องแงะตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอามือล้วงใต้กระดองนะคุณผู้ชมถ้าคุณดึงข้างบนนะครับถุงหมึกจะแตกแต่ถ้างัดไปที่ใต้กระดองนะครับแบบนี้ก็จะดึงข้างในออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับเราต้องลอกออกเพราะว่ามันจะช่วยให้ปลาหมึกนั้นไม่เหนียวนะครับเพราะความเหนียวจะอยู่ที่หนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเอามือจิกลงไปเลยครับผมหนังสามารถลอกได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมง่าย
0: ๆลอกหนังเสร็จก็เริ่มแล่ได้เลยครับแต่ผมก็จะขอบ้างที่หมึกบางๆเพื่อให้เราเคี้ยวง่ายเวลากินนั่นเองครับ
1: เลยครับพี่ถือว่าวันนี้เราแลกกันในอาหารสไตล์พื้นบ้านแบบชาวเกาะช้างนะครับกับในสไตล์ที่ผมลองฟิวชั่นดูโอ้ตีสองตาหว่างเลยตาหว่างโอ้น้ำจิ้มเผ็ดถึงใจมากอุ้ยแต่ว่าเนื้อปลาสดหวานน้ำจิ้มเข้มข้นแต่คุณผู้ชมตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมจริงๆคือใบนี้เลยนะใบเลยนะ
2: ใบเบญจมาศน้ำเข้ม
1: ใบเบญจมาศน้ำเค็มเนี่ยมันไม่ขมมันไม่เหม็นเขียวมันจะกรอบแล้วมันมีความฝาดความฝาดของมันนะครับไปแก้ในเรื่องของลักษณะเนื้อปลาที่นิ่มๆใช่ไหมมันก็จะมีความกรอบจากใบเบญจมาศแล้วก็ความฝาดเนี่ยมันจะแก้รสชาติของน้ำจิ้มที่มีรสชาติเผ็ดร้อนหรือแบบถึงเครื่องได้ดีมากๆเลยอุ้ยไฮไลท์ของอาหารจานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลาสดแต่ผมว่าใบเบญจมาศน้ำเค็มอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นถูกไหมครับพี่แจ
2: ๊ใช่ครับ
1: สุดยอดจริงพี่แย่ลองชิมของผมบ้างอันนี้ก็จะเป็นซาซิมิหมึกหอมธรรมดาทั่วไปนะอันนี้เราก็จิ้มกับโชยุปกติคุณผู้ชมมันสดขนาดนี้นะสดจริงพี่มันกรอบมันหวานมันไม่คาวแต่ที่เด็ดจริงๆอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าในความสดของปลาหมึกอ่ะมันจะมีที่เรียกว่าเหมือนความมันใช่ไหมครับ
2: เนื้อมัน
1: คือปกติเวลาเราไปกินซาชิมิทั่วไปที่ไม่ได้สดขนาดนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่มันอะแต่อันนี้มันมีความรู้สึกถึงความมันอยู่เพราะมันสดใหม่มากฮะอันนี้เป็นความแปลกจริงคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันดูว่าสดๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่หวานโดยเฉพาะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยใช่ไหมก็เลยมีความมันเยอะขึ้นหัวอันนี้อร่อยคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันแล้วก็นี่สูตรนี้ของผม
2: เคี้ยวไปจะมีตะไคร้
0: ใช่แล้วมันหอมสมุนไพรแล้วพอเจอพริกก็ยิ่งแบบเจริญอาหารนะผมว่าอร่อยครับแล้วก็กินคู่กับไชเท้ายิ่งเข้ามากเลยพี่แจ๊ครับปกติปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้พี่จะเอาไปทำเป็นอะไรครับ
2: ถ้าให้อร่อยสุดต้องทำห่อหมก
0: ห่อหมก
2: ห่อหมก
0: เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวเวลาขูดเขาจะใช้ขูดคล้ายๆพวกปลากรายถูกไหมครับ
2: ใช่ครับสองก็คือเอาไปทำข้าวต้มก็ได
0: ้ต้มคล้ายๆไปสีเนื้อจะแน่นหน่อย
2: ม
0: ัน
2: ก็จะอร่อยนะ
0: ครับผม
2: แต่วันนี้มาเจอแบบนี้อร่อย
0: แล้วปกติปลาสากพี่เอามาทำซาชิมิบ้างไหมครับปกติ
2: ก็มันจะมีปลาสากพันเล็กอ่ะ
0: อ๋อถ้าตัวเล็ก
2: อันนี้วันนี้คือปลาสากเหลืองมันจะมีปลาสากเล็กอีกชนิดนึงอันนั้นเนื้อจะออกชมพู
0: อันนั้นจะ
2: ตัวไม่ใหญ่
0: ซาชิมิ
2: ทำได้อันนั้นทำซาชิมิ
0: แต่วันนี้เราเอาปลาสากตัวใหญ่มาทำเราก็เลยประยุกต์ให้มันเข้ากับซอสสักนิดนึงถ้าใครเคยกินปลาสากแบบเป็นซาชิมิสดๆจะรู้สึกว่ารสชาติไม่เข้มข้นเพราะฉะน
2: ั้
0: นซอสช่วยได้นะครับลองหาซอสที่เข้ากับวัตถุดิบของเราคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้มีฝีมือในการปรุงอาหารดีแค่ไหนมีเครื่องปรุงดีแค่ไหนแต่ถ้าวัตถุดิบอ่ะมันไม่สดเนี่ยเหมือนเราแบบนี่แทบจะเหมือนไปกินอยู่ในทะเลเลยนะยังไงอาหารก็ไม่อร่อยขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้วัตถุดิบอาหารทะเลสดๆแบบนี้ต้องมาที่ไหนครับพี่แจ
2: ้ที่เกาะช้างใต
0: ้ครับผมมาเที่ยวกันนะครับที่เกาะช้างใต้นะครับผมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะและรับประกันว่าคุณจะประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมกับพี่แจ้ต้องขอลาไปนอนก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมกับพี่แจ้ยังไม่ลาหรอกเพราะวันนี้ผมต้องนอนที่นี่แล้วแหละคงจะไปไหนไม่ได้นะครับพี่วันนี้ผมขออาศัยที่นี่นะครับ
2: ครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ๋อ oh. ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: ผมพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วย

0: ็คือใบอัญชัน
1: ครับ
0: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
1: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
0: ใช่ค่ะ
1: จากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
0: กระบือ7ตัว
1: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
0: ็2สี
1: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
0: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
0: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
1: ็
0: ใช้ได้ด้วย
1: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
0: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
1: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันเนี้ยไปทำเป็นสี
0: ใช่ใช
1: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้เราจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
0: สีแดงอมชมพู
1: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นทำงานที่ต้องการเลย
0: ค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้คือกัญญิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
1: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
0: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกัญญิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
1: ครับผม
0: แล้วก็บีบก็ได้สี
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
1: ครับ
0: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
1: ครับ
0: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
1: ครับ
0: กองออกมา
1: ออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเลื่อน
0: เฮ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
1: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
0: คุณแม่เลือด
1: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
0: เอากัญญิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
1: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะเขาจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากัญญิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมันฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
0: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
1: ่
0: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
1: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
0: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์ส พลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
1: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: กี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
1: จากน้ำเงินจากเข
0: ีย
1: ว
0: เหมือนรูปถ่าย
1: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
1: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซพิรินที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอตดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
0: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเรา

0: เลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากอันนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วก็เรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นาน Noise Market
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: อืมครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ติด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งข้าวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้นี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย1ครั้งซื้อนะคะก็10บาท
0: โอ้โหโอ้ตั้ง10บาทเนี่ย

0: กินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
1: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
1: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
1: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
1: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
1: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
1: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
1: จะมีกระดาษนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
1: รวมได้ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
1: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว
1: ้ใช่อ
0: ันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
1: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
1: อันนี้คือขยะอันตรายครับพี
0: ่โอ้
1: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
1: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันหนึ่งนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
1: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
1: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใช้มากๆเลย
1: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
1: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
1: ็คือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
1: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
1: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
1: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพ
0: ี
1: ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็มีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สว
0: ัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแปลว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
0: ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยก

0: ไปทำไม
1: ครับ
0: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเละเทะทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
0: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่คำว่าเออเราทำอย่างนี้กัน

0: ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ่นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว หัวนี้

0: เมือง
1: โอเคนี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงไข่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ๆแล้
0: วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: สองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
2: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่นี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไม่อยู่ในแกงอ่อมนะมา
3: วันนี้ก็อวบแน
2: ่
3: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมี
0: นี่ตะกร้าครับผมอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็เข้านี่
4: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได
0: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเท่าไหร่ครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างหูยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะหันมาบอกช่วยเหอะเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: วันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะ
4: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
4: ครับ
0: ใหญ่มากนี่นี่นี่ผู้อันนี้มาผู้ว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่อชุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
0: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
4: หนึ่งสอง
0: มา
4: พักก่อนหน่อยพี
0: ่
4: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
0: นะ
4: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพริกท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้เนี่ยนะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค
0: ่
5: ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
4: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
0: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: อันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ๋อฮะนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
5: แล้วผักมันจะไม่หวาน
0: ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมันจะมีเนี่ยยางอย่างงี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างงี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าน อกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมมะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ๊ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ

0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี่แซ่บร้ายแซ่บร้ายมาตามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
0: กรอบมากคือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซบไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซบมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: อ่าใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซบหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับ และขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์ตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: จ๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
2: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนัก

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายยามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสมันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยจริงใจและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวณเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยพืชเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลังสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจอร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resources พัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเต้าเผาหวานผิงหลุนเต๋อฮั่วสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้

0: มาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฟูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินสลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อหัวกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี 2568 มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี 2570 จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไถหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว วันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนที่บินที่ PG 9052เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานานา

ชาติไหโขเหมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 นเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีการบำเพ็ญการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 9:09 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง25ตุลาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์และสามเณรพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกว่าจำพรรษาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อจะได้มีความรู้แนะนำสั่งสอนชาวโลกให้ได้รู้แจ้งในหลักธรรมนอกจากนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายจตุปัจจัยทายธรรมรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาสำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7ทั้งนี้รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อวัดซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาหลักจำหลักยอดรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปโดยในวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8 รูป

อันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาริยวงศ์วันนี้เวลา 9:55 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาริยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25สิงหาคม2569เป็นปีที่89ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ด้วยในโอกาสนี้ได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพากุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากระเถระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่3ด้วยในการนี้พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา1กันพระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาธรรมบรรยายพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบรับพระราชทานฉันณพระอุโบสถพระสงฆ์อีก100รูปรับพระราชทานฉันณพระวิหารคตจากนั้นพระสงฆ์50รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระอัฐิบังสุกุลอัฐิอดีตเจ้าอาวาสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชประสูติแต่หม่อมปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคม2402หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหามารามแต่นั้นมาและเมื่อพระชนมาสาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดสมณัติวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีฉายาว่ามีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานเชี่ยวชาญทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัติทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษานอกจากนี้ประธานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนวัดชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีเวลา 17:05 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมะ

ปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาและเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐายาจารย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยทรงดำรง

ความ36ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 น.ณ ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณูปการต่อการลูกเสือหรือได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การเสือ

0: ปังชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความสื่อพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบทุกมิติค่ะอีกทั้งยังเป็นการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยและที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พื้นที่กว่า205ไร่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่โครงการอย่างใกล้ชิดมีคำสำคัญ3ข้อคือประโยชน์สูงประหยัดสุดศิลปะงามตาต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในระยะเริ่มต้นเป็นการฝึกอบรมสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
0: ศูนย์ฝึกแห่งนี้เป็นที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่พระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นที่นี่ในครั้งนั้นชื่อว่าโครงการ The Field of Honor ค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยที่เด็กๆก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้ามา

0: ก่อนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในหมู่เด็กๆที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
1: ถวายความเคารพหมดอม
2: ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนานพูดถึงทุกคนต้องการบ้านที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใคร่และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มต้นจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรักหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆงานอดิเรกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกตั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็เน้นในทีมเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรียนอ่ะอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหรือทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ
3: หนูและเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าของพระองค์ทั้งสองแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางดิ่งและต่างๆและอีกเรื่องนึงในส่วนของการอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะพวกหนูและเพื่อนๆสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางบ้านของพวกเราด้วยค่ะ
4: ในวันนี้พวกเราและทุกคนได้รับโอกาสได้รับความรู้ตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในอนาคตพวกเราจะต้องนำความรู้นี้ไป ช้นำไปพั

0: ฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าพวกเราทุกคนจึงอยากจะขอหลักในการดำเนินชีวิตจากพระองค์ครับ
1: และเนี่ยหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือท่านต่างๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไม่มากก็แนวทางคือว่าไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายังไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านรับสั่งแล้วบ้านเมืองเรานี่ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไมเพื่อนบ้านรอบเรามันไม่รอดหรือมันกลายพันธุ์ทำไมคนไทยเราไม่กลายพันธุ์แล้วถ้าเป็นคนไทยเราจะกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์ของเข้าใจกลายถ้าเราจะกลายพันธุ์คนไทยนี่เป็นเผ่าพิเศษเรามีความเป็นไทยเรารอดเพราะความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ำใจของคนไทยประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันธุ์เราก็จะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่ายังไงบ้างเราเน้นข้างนี้

0: ในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904แห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่แปลงที่1จะสาธิตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคมภายในนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมน้ำแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีฐานเศรษฐกิจครัวเรือนฐานบริหารจัดการขยะเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤตโดยจะจำลองสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่คนไทยจะต้องเผชิญเพื่อมาฝึกปฏิบัติกันส่วนที่3เป็นพื้นที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองนะคะและส่วนที่4จำลองเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมาสาธิตให้ศึกษาเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวค่ะ
1: ฐานการเรียนรู้แปลงที่1เป็นฐานฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมสาธิตการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบน้ำบนดินน้ำใต้ดินและน้ำบนฟ้าสาธิตการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่แก้ปัญหาขยะด้วยแนวทางการแยกและการจัดการขยะการปลูกต้นไม้เรียนแบบป่าธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ปัญหาเขาหัวโล้นรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและน้ำเสียจากสารเคมีแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการลดรายจ่ายในแนวทางต่างแก้ปัญหาดินเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการปั้นโคกสร้างหนองทำนาฐานการเรียนรู้แปลงที่2เป็นฐานฝึกการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตการลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บผ่านลำน้ำและเคลื่อนสัมภาระไปพร้อมกันการส่งกำลังแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางการเอาตัวรอดในที่แคบเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้ายต่างๆการค้นหาผู้สูญหายพลัดหลงฝึกการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำรงชีพในป่าโดยฐานการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกให้สามารถอยู่รอดเมื่อภัยมาและสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำความกล้าหาญและความสามัคคีอีกด้วยฐานการเรียนรู้แปลงที่3ถ่ายทอดการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำมาประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบที่มีวิถีชีวิตแตกต่างหลากหลายการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนที่เหมาะสมการปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเรียนรู้อารยธรรมการปลูกข้าวและวิถีชาวนาการหมักดองดินการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์ของฟางการนำกิ่งไม้มาทำฟืนทำถ่านได้นำส้มควันไม้ไล่แมลงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติและชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและฐานการเรียนรู้แปลงที่4เป็นการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาคมาสาธิตและลงมือปฏิบัติได้อย่างครบวงจรปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญของหลักสูตรจิตอาสา904แล้วยังมีหลักสูตรศึกษาดูงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโดยมีทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า 40,000 คนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้เปิดหลักสูตรแบบค้างคืน Overnight Trip 2วัน1คืนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นเป็นรุ่นแรกผู้เข้าอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องที่พักและอาหารพระราชทานทุกมื้อเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เข้าพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมภาคภูมิอง องค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาพระราชทานผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายรวมทั้งหล่อหลอมความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในจิตใจของเหล่าจิตอาสาเพื่อให้มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระบรมราโชบายอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลในระยะเริ่มแรกทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อนจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมากกว่า4ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีการคัดบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและขยายผลให้มีทักษะการปฏิบัติงานปลูกฝังเรื่องความมั่นคงในชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อจบหลักสูตรจะได้บุคคลที่เป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาและป้องกันประเทศเป็นจุดกำเนิดของหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นหลักสูตรหลักประจํา5รุ่นหลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นหลักสูตรพื้นฐานที่กระจายออกไปจัดฝึกอบรมในภูมิภาค15รุ่นรวม24รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 7,000 คนและมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศแล้วมากกว่า7ล้านคน

นับเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระดมความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือประสานกำลังกันในการพัฒนาด้านต่างๆโดยยึดถือแนวทางการทำงานสนองพระบรมราโชบายที่ต้องรวดเร็วทำงานเชิงรุกทำงานอย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้แนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาตามพระบรมราโชบายแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จิตอาสาพัฒนาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะตัวอย่างโครงการสำคัญที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาบึงมักกะสันพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในส่วนภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองหนองบึงแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 2. จิตอาสาภัยพิบัติทำหน้าที่เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆเช่นอุทกภัยซึ่งรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยจากดินถล่มวาตภัยและอัคคีภัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีการประชุมและประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากของผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพในพุทธศักราช2561ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติระดับโลกที่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าช่วยเหลือเป็นเวลาถึง18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแบบปิดทองหลังพระในทุกด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนพระราชทานคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานการณ์และระดมจิตอาสาพระราชทานจำนวนมากร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนับเป็นตัวอย่างครั้งสำคัญในการพัฒนาการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติตามพระบรมราโชบายในเวลาต่อมาและจิตอาสาประเภทที่3จิตอาสาเฉพาะกิจจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งเตรียมการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินับจากจุดกำเนิดของจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบกนิกรของพระองค์มีความสุขมั่นคงปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรู้รักสามัคคีเริ่มผลิดอกออกผลอย่างงดงามอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กเพียงใดก็ตามล้วนเป็นการแสดงพลังในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชปณิธานด้วยความกตัญญูต่อแผ่น

0: ดินไทย
1: กิจกรรมแรกที่เฟิร์นทำจิตอาสาคืออะไรคะ
2: ก็เป็นปลูกป่าค่ะปลูกป่าชายเลนค่ะ
3: ที่เห็นเป็นชิ้นงานที่สุดก็น่าจะเป็นทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนครับช่วยคุณตาใช่ครับที่เขาป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ครับผม
2: เป็นชุมชนพตอค่ะเป็นแถวโรงเรียนจิตอาสาค่ะ904ค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะเป็นคุณตาบุญเย็นเย็นสนิทค่ะที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกค่ะตอนที่หนูไปก็เหมือนคุณตาดีใจมากค่ะที่ว่าเราได้ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปให้กำลังใจช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดรอบโรงเรียนนอกจากไปเยี่ยมคุณตาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคนมีประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจส่วนตัวอะไรอีกบ้างบอลมีไหม
3: มีครับอันนี้เป็นผมไปกับแม่ครับ ใช่คือแม่ผมเขาไปซื้อของใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็เลยข้ามสะพานลอยครับเราผมเห็นน้องคนนึงที่อยู่กับคุณตาครับและเขาแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแม่ผมเขาไม่อยากจะให้เงินใครเขาก็เลยพาไปซื้อของแทนครับใช่แล้วก็ให้คุณให้น้องกับคุณตามากินด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับก็เลยเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับแม่มากครับแล้วก็ดีใจที่แม่ให้น้องด้วยครับใช
1: ่คือได้แบ่งปันโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เงิน
3: ใช่
1: อย่างนี้โอ้ยพูดไปแล้วก็ซาบซึ้งใจ
3: ผมไม่ไหวกับเรื่องแบบนี้ใช่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าใช
1: ่ดังนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยและทำกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคิดว่าจะเอาพลังของตัวเองตรงนี้เนี่ยไปสานต่อยังไงบอล
3: คือผมจะเรียนสังคมสงเคราะห์ครับใช่ผมอยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับที่เขาแบบไม่สามารถเลือกทางของเขาได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นแบบพลังเติมเต็มให้เขาครับใช่
1: สุดยอดอ้าวเฟิร์นล่ะคะ
2: ก็หนูก็ประทับใจที่แบบว่าตัวหนูเองก็เป็นกรรมการนักเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนอย่างเช่นปัญหาของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับนอกโรงเรียนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีมากค่ะที่ว่าท่านได้มีโครงการดีๆแบบนี้จัดตั้งขึ้นมาแบบให้คนเราอะค่ะได้ช่วยเหลือกันและกันนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยแบบทุกคนมีจิตใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเราจะฐานะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราจะช่วยก็ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ย
1: คุณครูใบเตยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาของที่โรงเรียนหรือว่าโดยส่วนตัวยังไงบ้างคะ
4: มีเยอะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นณเวลาช่วงนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9เราท่านเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นแล้วก็เลย อยากทำจิตอาสาอยากพาเด็กๆรอดอที่เราดูแลเนี่ยออกมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเด็กๆเข้าไปเป็นส่วนร่วมยังไงเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ณตอนนั้นค่ะทางรัชกาลนี้เขาก็มีให้มีสมัครจิตอาสาก็ไปสมัครพอไปสมัครแล้วก็ได้ดูแลณส่วนงานวันนั้นทุกอย่างดูแลผู้ชรานะคะเด็กๆแล้วก็หลายๆอย่างพวกเขาชอบค่ะพอหลังจากที่ชอบมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราขยับไปอย่างอื่นไหมเวลามีงานต่างๆที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วหรืออะไรก็ตามเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะพาเด็กๆไปก็ทำให้ทุกคนค่ะได้หันมารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักที่พระองค์เองก็แผ่มายังพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้รักกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งปกติก็รักกันอยู่แล้วแต่อยากให้รักมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่

0: สื่อพลเมือง
1: กลักลาจิกลุงกลักลาจิกลุง
2: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ.2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: La chose en valise. Lui, le coq là.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงKNUมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงKNUและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือKNLAและพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้รับอยู่นี่บ้านเนี่ยตับเชื้อประสาทเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสูตรสารสอดคู่คู่พอพอตุเลือดตับเชื้ออันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิบเดี๋ยวนี่ปลาลอบีลอตอเดอะปลาสุบาโดสับาโดวิดาปลาลอเบย์ยานี่โอ้ยอันนี้นี่ปฏิบัติในมาลุระเลยตะครอบลูกเลยตะเพชรปุ่นีมาอาร์ทเอาไว้มันนับเปอร์อาร์ตาคุยคนนี้เด้อเว่ยปตะเพชรปตะอุตาแค่นี้นี่อันนับเปอร์ไว้ดาปตะอุตาลอติดูท้อเด้อดูบันเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้นี่ปตะบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาร์ทเย่ดอเทนี่มันนับเปอร์สายนี่ไปอาการนับเปอร์สายนี่มาตลอดอันนนกกอลเลยคิกทุกชิคกี้ไล่เจนชิคกี้ตอนนี้ปัสสายเลยปกติตะก็ตะขับประตูก่อนละแล้วทำไปเช่นนี้ปกกระปุกตะขาดีเลยอักลุกเล่าจ้าเลยเนี่ยปะปะเราตัดสูตรตัดเลือดปกเตสก่อนวิลักขี้เนี่ยปกเตสซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูแลเว้ยตุบอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตาอยู่ก่อนเลยตาประตูตะขาเราใช้อุดซีบาตุนทบาวิลักตาบาบลูเลยตัวกันย่อพวกก่อนเราจะใช้ตุนนอร์ข้าบาอักคนนี้เนี่ยตาขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลสิยานนอร์ข้าบาโอ้กระตาตาดีนี่ล่ะโอ้กระตาตาแค่ละกันใช่ล่ะสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราไอ้เต็งก่อนเนี่ยปกปิดดักฆ่าได้ปกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดล้อเลือไปยอสูโอ้จ้าล้อเนี่ยให้อ่านเอาดิกูได้ตัดล้อเลือไปยอสูตัดเรียนเนี่ยมาคิดเอาไว้ดิสาระเลือก็ตัวสาระขัดชุนยาตัดพี่ดามาขัดชุนยาตัดดูได้ยาวพระเชี่ยเชี่ยปลอบปลอบจานี่ล้อมาตัดล้อตัวน้อให้อ่านเอาตัดล้อตัวน้อมาคิดเอาตัดล้อตัวน้อมาดูเอาไว้จานี่
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงKNUเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้ขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
3: แค่ดูประมาณนั้นแต่จะประหารจะเรียกก็ประกาศใจก็ที่เราประกาศใจก็ไว้ประมาณนั้นแค่ประมาณว่าเช็คเนี่ยเราทำมาว่าเราชิลกันแต่พอเป็นนอนมาเจอตอนนั้นสมัครมาสมัครกี่ดอลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นประมาณนั้นเด็กแค่นี้เนี่ยก็เกิด
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอันผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวว่าเราปิดดูแค่นี้ดูไปเลยมึกลัวกว่าดูเลยตาเปิดตาช่วยหลุดไปว่าเลยตาต้องคุมแม่เพราะคนนี้เราปิดเดี๋ยวเราปิดดูแต่นี่มึกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตาทุ่ดตาตัวนั้นนี่มหากรรมของคุณพ่อซีมอ่ะเอาไว้มหากรรมของคุณยอดดูและตาทุ่ดตัวกลัวที่นี่คนนี้มึกลัวไปปิดดูปกติตอนนี้ซีครอบครัวเลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยไปย่อตาเรตักเลดีเลยอุดมคลัวกว่านี้คือหนูรอดูเบอร์ว่าเด้อคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุคลัวใกล้จะเละพอเมื่อสัญญาณรถตีเขาเด้อปดอเสด็จภาษาอังกฤษปดอบาปภาษาอังกฤษปบาปภูมาร์กอดมุคลัวกว่านี้อาศัยเนดีเละปาภูมาร์กอดให้เละปบาคือสัญญาอ้าวมือมาเด้อปดอภาษาเกษตรกันนี่หรอมั้ง
3: รอที่นี่ตลอดรอบวันนี้แค่หนูรอแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเรื่องนาฬิกาอาจารย์ทีนึงทีแล้ว
5: ยี่ตาทีเนี่ยไอหมอกอบิยอนเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดเอาได้แล้วพวกแกกินยากรุ่นเนี่ยพวกปัจจุบันด่าตัดดูทายาดอบักฮาร์ดตัดดูทายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเนี่ยติญญาเล่มาวัดหนึ่งแบบหมอไม่มาเวเนี่ยเอาไว้อพวกเอาไว้เสียสมุสีบุญนี่คือซีอาร์รอคนเนี่ยเอาไว้ชุดอัตกูดอแค่ดูกีบวันเลยชุดก็เตะแล้วพวกซิกตัวทัดเอาเลยสนุกหมอยิ่งมีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยก็คือสกอลน์เนาะแต่มีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยอาเกวตัดดูทายาหน้าเกตุอเลเลไปที่ลกอบ้านเนาะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกิชาล์อาดูปียอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบเพื่อแต่เพลเลกับประตูตาคาร์ลอติลาเซนียี่ทีละอากาศละมั้งหน้าเกเป็นมีความกิเลสปกคบนาลาเลปุกุยละสบายอุจิแพ้เอเสตัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาเพราะว่ากินยาตุนเนบะภาษาตะนาเกอเอาไว้ที่ทุนิเวดาเซลต์ดอเมื่อไปยอดสุขเนี่ยทุนิเวดาเซลต์ดอเมื่อเวลาเอาไว้ที่อาเปลติพันเลฮิเวดากรุ๊กลีวาตาดอทุนิเวดาเซลต์ดอเลต่อคิดต่อตุนุยต่อบัวเวนีดอเอาไว้มาเนกิเวดาเพราะว่ากินยาสิพันละไปยอดไปดูไม่สมบัติผู้เอ็ดดินิสเปลดอลล์คินิตันยาทบุเอไม่ถือเอ็ดตัสเซอร์ดอดินิแพ้เวทีถือตัสเซอร์ดอดียาคันในผู้เอ็ดกินยาติดพับไม่โตกระเจาะบาปตาบันยิทีเลผู้เอ็ดกินยาหรือดูก็ล้มหายไปล้มหมอยิทีดินิเอาไว้ในดูประเทศเลตัวดูตินิทาตาเล awe ta sugu we ti pha ba no o we kinyo kulu ne be me ti nya lo ta le be me be kinyo kulu ne mo be me u kle se o ge se re ma ra le ta ga le be lo be kle pe te ne da we di ta te o do wa to ne be yo kulu ne be du yo kne lo mo so
1: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
6: ตาชอดแล้วนี่พยาดิแพดูว่าพยาดิไม่ได้ชดแล้วยัดถือข้อที่ใบลำแล้วโดยแบกยาตัดเด็กว่าเดี๋ยวตาชอดแล้วแล้วนุตาชอดเลยตอนนี้เกจิตาเราละเกลือดิมแล้วนี่พลามาตัดเจ้าเลี้ยงลมขับรถเลยแล้วเลยนี่คนนี้เกี่ยวกับเราเกลือดิมพลาดพลาดชีวะแล้วมึงเกลือบดีว่าพลายอีหลงตาโอเกตีเท่านี้แพ้กี่เวลาเลยรับเชื้อมือนี่ดีมั้งกะที่เวลาถึงมือตีบดีพลาเราชี้ก็คุ้มนาดีพลาคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยปกมาตะกร้าชุ่มยำมั้งนั่นเลยเลือดปูเลือดชี้แล้วก็เคลื่อนเดาเพย์เอาไว้เช็คเราตอนนี้ก็ประคุติยันเดาคุ้มนาดีพลาเมื่อกี้ย้อนก็เสียดีมือเนี่ยดีเป็ดเอาเลยพบบาดดัดบลีดีบากาอุดาคุยยาเลบากีบาพิลมาดบะเพื่อเราบาราสารส่วนให้เป็ดเราได้เลยปวากิญญาคนดูเรื่องมาดักคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกิปมปมเสร็จพาเลอุดาเลที่ก็กาเพื่อดัดบลีดบาพิลบาพุอมูดบลีตันเนี่ยเป็ดเราเลยปวากิลีกิญญาเฟสิกาเอ็ดเราอมูวัดดีเนี่ยครับ

ก่อนนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลกันปลอบโยน

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลัง TNLA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่า

0: และความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ประเภทแม็กโคนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชเวลีบาร์มาร์โคนอะไรพันยาลีบาร
2: ์เวลาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้กี่บาทแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานเผื่อเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆไม่มีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมสาธารณสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า

้านภาลัยทรงรับพระราชภาระต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของการครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดสักเลขหมายหมู่ใหม่แก่บรรดาไพร่พลให้เข้ามารับราชการเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและยังทรงริเริ่มใหม่โดยโปรดให้พระราชทานเสรีภาพทรงโปรดให้เริ่มต้นเลือกสังกัดหมู่นายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดสักเลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับเป็นการทำบัญชีไพร่พลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดหย่อนระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเป็นเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียหางข้าวแก่หลวงมีชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาฟางลอยพระราชกำหนดสักเลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มรัชกาลใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชาญฉลาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกพระราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระศกนิกรไว้ว่าผู้ติดฝิ่นที่ยากจนหากขัดสนทรัพย์ก็จะทำโจรกรรมตัดช่องย่องเบาผู้มีทรัพย์ก็ไม่คิดอ่านจะทำมาหากินผู้ทำราชการถ้าไม่มีฝิ่นสูบก็จะมีอาการทุรนทุรายหลบหลีกหน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เฆี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3วันริบราชบัตรบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเฆี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นในครอบครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศเป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใดมิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอาณาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรณ์

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสะเกดวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอนิจอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตรในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปาณาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาหาใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กรรมบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวด
โปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎร

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนักขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่หนึ่งโคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้น

การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงศ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงศ์และสยามวงศ์จึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อเนี่ยนะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ฐานที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องฐานชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำฐานนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำฐานแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ฐานเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวฐานตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวฐานนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ย

สามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาควอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวฐานก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวฐานเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวฐานเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะเป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดซ้อเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับ

อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆเพื่อจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงๆแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือ1ละ2ก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระชาฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์

การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาภาควิชาทหารจากวิทยาลัยการทหารชั้นสูงดันทรูนพร้อมกับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียตั้งแต่พุทธศักราช2519ทรงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบินมาอย่างต่อเนื่องโดยทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินแทบทุกรูปแบบทั้งจากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสั่งสมพระประสบการณ์ในการบินทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินที่ทำชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงมากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F5EF ด้วยจำนวนชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงกว่า 2,000 ชั่วโมง
1: และตลอดระยะเวลาที่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F5EF นี้ท่านก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชทานฝึกสอนแก่นักบินของกองทัพอากาศทั้งที่โคราชและที่ตากรีในภาควิชาการในเรื่องของการฝึกบินเพื่อเสริมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบินของ

พระองค์พระราชทานแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาจนกระทั่งท่านก่อนการเปลี่ยนแบบที่จะไปบินกับเครื่องแบบอื่นหลังจากที่ท่านไปฝึกบินที่อเมริกาที่นั่นจะมีการฝึกบินรบซึ่งทำการ

0: ครั้งสอนให้กับนักบินของกองทัพอากาศได้รับรู้เพราะว่านักบินของทัพอากาศก็มีไปฝึกที่นั่นไม่มากนิดเดียว
1: ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบินยุทธการมานานกว่า30ปีจนกระทั่งพุทธศักราช2547ทรงเริ่มศึกษาศาสตร์ด้านการบินของเครื่องบินพาณิชย์เพื่อนำไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างดีเยี่ยมไม่เพียงเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถด้านการบินทุกรูปแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมุ่งมั่นที่จะใช้ความเป็นนักบินให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาราษฎร์ด้วยเมื่อทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทำการบินในฐานะกัปตันเที่ยวบินการบินไทยพิเศษมหากุศลในหลายวาระเป็นภาพที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของพระสงฆ์นิกรไม่รู้ลืม
0: การพัฒนาด้านฝนหลวงเนี่ยเป็นพระราชประสงค์ที่ท่านอยากจะได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดความแห้งแล้งขณะนี้พระองค์ก็ทรงสนพระทัยและทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือทางด้านของกรมฝนหลวงกระทรวงเกษตรซึ่งการทำฝนหลวงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งกรมฝนหลวงและกองทัพอากาศในการที่จะได้ช่วยกันทำก็จะได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของขีดความสามารถในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆแล้วก็มีการปรุงโครงสร้างปรับปรุงทั้งจำนวนของเครื่องบินนักบินหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของด้านฝนหลวงเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างดีต่อไปครับ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
2: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกธาดทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแลงามกว่ากันด้วย

อุโมงรถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงรถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงแซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งดงามหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

หลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวง

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซลเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซลเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ100ปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวร์ที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

รอยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานจิโอวานี่อิลลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายๆอย่าง
2: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปเฝ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมมีเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็

0: อย่างนี้นะฮะจะแสดงถึงมัทวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่พบองค์เดียวกันที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในนี้นะครับบอกว่าเมื่อพบเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มลงเนี่ยนะครับก้มต่ำมากนะจนพบเนี่ยนะต้องประคองให้พระองค์เนี่ยตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จารึกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพ
1: อวัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่โป๊ปเกณฑ์สับปะรดถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจับตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบร์นินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโตที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แปนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต

ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุมศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: าเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากลาดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฟอรัมและวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนราบลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองนึงครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเดรียนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

วนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลซึ่งท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสำรวจกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: รายการสานต่อที่พ่อทำ
1: จะว่าไปนี่เราก็ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษามาหลายที่แล้วเนาะ
2: ใช่เราก็ไปกันมาหมดแล้วนะแล้วมันมีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: ใช่ที่ใหม่ๆอ่ะ
2: ผมว่าเรายังไม่เคยไปแถวภาคอีสานเลยนะครับ
1: จริงด้วยเรายังไม่ได้ไปอีสานเลยงั้นเรามาช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาที่ภาคอีสานกันหน่อยมา

0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานไง
1: แล้วอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะ
0: อยู่ที่จังหวัดสกลนครไง
2: โอ้พี่นึกออกแล้วอันเนี้ยคือพี่ไปรู้มาว่ามีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ที่นั่น
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: มีอะไรอ่ะ
2: อันเนี้ยพี่ไม่บอกละกันไปเรียนรู้เอาเอง
1: แล้วเราไปกันเลยไหม
0: ไปเลย
2: ไปกันเลยไปเลย

0: ใช่เชียงใหม่ที่เนี่ยคือจังหวัดสกลนคร
1: อ้าวพี่พิงหยางไหนล่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่พิงหยางว่าอยากไปดูแล้วอ่ะ
0: เนี่ยที่พี่จะพาไปนะอยู่นู่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เหมือนมีน้ำอะตรงนู้น
2: อ
0: ะนั่นแหละตรงนั้นที่พี่จะพาไป
1: ตอนนี้เราอยากรู้แล้วว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่น้ำแข็งว่ามันคืออะไรแล้วเราไปกันเลยไหม
0: เอางี้ใครพูดคำว่าอยากไปได้ดังๆพี่พาไปเลย
1: พ่อด้วยอ่ะแล้วไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่หยางบอกตอนนั้นน่ะคืออะไรอ่ะ
0: มันน่าจะอยู่ข้างใน
3: เด็กๆสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: มาจากไหนกันเนี่ย
4: มาจากรายการสานต่อที่พ่อทำค่ะ
3: แล้วเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างครับ
5: ชื่อณัชชาค่ะ
6: ผมชื่อเอคาค่ะ
0: ผมชื่อผิงหยางครับ
7: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
3: ลุงชื่อโรจน์วัฒน์นะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องจากถ้ำหลีที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าข้างในเราจะพบอะไรกันบ้างเนาะ
1: ครับไปกันเลย
7: ไป
0: สมัยก่อนที่ภูพานนี่เป็นยังไงเหรอคร
3: ับ โอ้เมื่อสมัยก่อนนะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่าอีสานแล้งนะคือพื้นที่มันแห้งแล้งกันดารมากมันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากหลายอย่างนะครับทั้งสภาพพื้นที่เองซึ่งลักษณะของป่าที่ถูกทำลายสมัยก่อนเพราะว่าคนเนี่ยต้องการจะเอาตัดไม้เอาไปทำฟืนเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหารเพราะฉะนั้นสภาพปัญหาแถวนี้ที่เป็นสภาพปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของสภาพดินที่ไม่มีคุณภาพดินเค็มไม่มีน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรหลังจากที่มีศูนย์ศึกษาเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นทำให้พื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปเดี๋ยวลุงจะพาไปดูจุดสำคัญจุดหนึ่งนะของที่นี่นะครับนี่ตรงนี้ใกล้ถึงแล้วไปเราไปดูกันว่ามันคืออะไร
1: ค่ะคือหลักการในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาตรงนี้ค่ะมันใช้หลักการอะไร
3: หลักการไม่ยากนะครับคำว่าศูนย์ศึกษาเนี่ยถ้าเราเปรียบเป็นภาษาง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นมาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานไม่ว่าจากการแก้ปัญหาสภาพป่าสภาพแหล่งน้ำสภาพดินรวมถึงสภาพของการแก้ไขหาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรหลักการเราก็มีอยู่ประมาณนี้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
1: แล้วฝ่ายของพ่อนี่คืออะไรอ
3: ่ะนี่ฮะเนี่ยเห็นข้างหน้าได้ไหมครับเราใช้คำว่าฝ่ายของพ่อเส้นทางที่เราเดินกันมาตลอดตั้งแต่แรกเนี่ยนี่คือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในการทรงงานของพระองค์ท่านเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันแค่เท่าฝ่าเท้าท่านก็เสด็จพระราชดำเนินท่านเดินเสด็จทางไปทางนู้นเพื่อที่จะขึ้นไปทางอ่างเก็บน้ำตาไทยใหญ่ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งเดียวที่ทำการสนับสนุนน้ำให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้เพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์เนี่ยจึงคำนึงถึงเรื่องแหล่งน้ำเป็นสำคัญไม่มีน้ำมันไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้เดี๋ยวเนี่ย

0: เดี๋ยวลุงจะพาหนูไปดูตรงสันฝายที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างชัดเจนเขาเรียกฝายตรงนั้นทางเดินทางนั้นเขาเรียกสันฝายปะเดินไปทางนี้นะลูกปะปะปะเราเดินไปทางนี้กันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนี่ฝายพ่อคือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: คุณลุงคะฝายแห่งนี้ได้สร้างก่อนที่จะเปิดจริงหรือเปล่า
0: อ๋อไม่ใช่ครับตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยเขาเรียกฝายต้นน้ำทำหน้าที่ในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าเพราะฉะนั้นฝายตรงนี้มันก็คือผลงานทดลองหรืองานพระราชดำริของพระองค์ท่านให้พวกเราได้ดำเนินการก่อสร้างฝายแห่งนี้เพื่อทำการเพิ่มความชุ่มชื้นสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าป่ามันก็จะถูกเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นฝายตรงนี้เนี่ยตอบคำถามเลยนะเกิดหลังจากที่ตั้งศูนย์เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลุงเนี่ยนะจะพาหนูไปทำกิจกรรมต่างๆในศูนย์ศึกษามีกิจกรรมมากมายนะลุงเตรียมไว้ให้หลายอย่างเลยพาไปลูกๆไปเด็กๆไปเดี๋ยวลุงอ่ะจะพาพวกหนูไปทำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้นะเยอะแยะมากมายไปหมดรับรองสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวจะมอบให้คุณลุงณรงค์นี่ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งของศูนย์ศึกษานะพาพวกหนูเนี่ยไปทำกิจกรรมแล้วก็เที่ยวเล่นมีอะไรก็สงสัยก็ถามคุณลุงได้นะครับงั้นโอเคนั้นเดี๋ยวลุงขออนุญาตกับไปทำธุระนิดนึงก่อนนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานกันนะครับสิ่งมหัศจรรย์นั้นจะเป็นอะไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาสภาพป่าไม้ถูกทำลายจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อนำไปใช้ในเกษตรกรรมป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มที่จะหมดไปทำให้พื้นที่แห่งนี้เริ่มที่จะขาดแคลนแหล่งน้ำเมื่อในหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำที่จะไว้ใช้ประโยชน์รวมถึงสภาพดินที่เป็นดินทรายดินกรวดดินเค็มทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะทำเกษตรกรรมได้ด้วยความห่วงใยที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยพระองค์ท่านทรงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: จกรรมที่จะคุณลุงจะพาคุณหมูไปดูต่อไปนี่ก็คือกิจกรรมปศุสัตว์นะครับนะซึ่งตอนนี้เราโปรโมทกันอยู่ก็คือ3ดำอัศจรรย์3ดำอัศจรรย์ก็คือไก่ดำ1ไก่ดํา2หมูดําก็คือหมูเหมยซานแล้วก็บัวคาจิมะซึ่งเป็นบัวไอ้บัวดําสีดําเหมือนกันเราโปรโมทนี้เห็นว่าวันนี้ทางกิจกรรมเค้าเตรียมที่จะให้น้องหมูรีดนมด้วยใช่มั้ย
1: คร
0: ับนี่ก็ใกล้ละใกล้จะถึงละที่เราจะเข้าไปชมเรามาถึงกิจกรรมปศุสัตว์ซึ่งเรารู้จักในเรื่องของ3ดำอัศจรรย์ซึ่งลุงเคยเล่าให้ฟังนะวันนี้เราโชคดีมากซึ่งมีผู้ที่ดูแลในเรื่อง3ดำอัศจรรย์มาคอยให้ความรู้เราซึ่งจะแนะนำให้รู้จักก็คือคุณลุงหมอวิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรฮะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีครับ
3: สวัสดีครับมาท่ามกลางแดดร้อนเลยมาเที่ยวแห่งดินแดน3ดำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้เราไม่ได้มีแค่3ดำแล้วนะเด็กๆตอนนี้คุณลุงหมอเนี่ยทำงานให้สุนุคานเนี่ยมี5ดำแล้วมีแพะดำด้วยมีกระต่ายดำแล้วก็มีกระบือนมเคยเห็นไหมเอ่ยกระบือรีดนมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกัน
1: ต้องควายดำไหมคร
3: ับ ลองดูกันสิว่าจะดำหรือเปล่าวันถ้าอยากรู้ว่าดำไม่ดำเราไปดูกันก่อนเลยดีไหม
1: โอเคค่ะ
4: โอเคค่ะไปกันเลย
3: มาเลยเข้าคอกรีดนมกันแล้วนี่ไงกระบือนมเมซานี่หรือควายนมเมซานี่เคยเห็นกันไหมเอ่ยเด็ก
1: ๆไม
3: ่เคยไหมก็ดูน่ารักดำคมขำเต้านมใหญ่รีดนมได้เยอะและสำคัญคือนมมีประโยชน์มากเพราะมีไขมันกับโปรตีนสูงครับ
5: จะว่าไปนะครับก่อนที่เราจะรีดนมกระบือดำไหมคร
3: ับ
5: คือว่ามันมีวิธีเลี้ยงยังไงหรอคร
3: ับ ไ
5: ม่ก็มันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้ประโยชน์
3: ไม่ว่าจะเป็นโมนมหรือเป็นกระบือนมเนี่ยตัวที่รีดนมได้เป็นตัวเมียอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วสำคัญคือตัวเมียเนี่ยเขาจะต้องผสมพันธุ์แล้วให้ลูกแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีอายุประมาณเนี่ยหลังจากผสมพันธุ์เสร็จรีดนมได้ก็คือ3ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็รีดนมกันเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะวันนึงก็ได้นมประมาณ15ลิตรถึง20ลิตรแล้วก็ไปผ่านกระบวนการแล้วก็ใส่ขวดเอาไปให้หนูกินเวลาที่เรียนงาน

0: งสุนทรจะสาธิตการรีดให้ดูนะคะว่ารีดยังไง
1: อ
0: ย่างตัวเนี้ยเห็นไหมคุณลุงหอยก็เริ่มจากการทำความสะอาดเต้านมก่อนเห็นไหมครับมีผ้าเปียกๆในนั้นก็ชุบน้ำยาไว้แล้วก็เช็ดเต้านมให้สะอาดเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากว่าเราจะได้กินนมที่สะอาดหรือเปล่าคราวนี้พร้อมแล้วนะก่อนอื่นต้องรีดนมทิ้งก่อนเราไม่เอามาเลยนะเพราะมันข้างบนหัวเนี่ยจะมีโชว์กันนะเอาละใครรู้สึกว่าอยากจะสนุกขึ้นบ้าง
2: ผม
0: เอาเลยคราวนี้เด็กๆจะให้ลองรีดกันดูดีไหมใครอยากลองรีดคนที่หนึ่ง
2: ก็ผมครับ
0: นั่นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากนั่นเก่งแล้วอย่างนั้นแหละถูกต้องถูกต้องโอเคคราวนี้เราก็จะดูการรีดนมกระบือแล้วแหละนะคะเพราะว่านี่เป็นกระบือเมซานี่สายพันธุ์พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9เลยนะคะนมควายเนี่ยได้ไม่เท่านมวัวนะเพราะวัวตัวนึงเนี่ยก็ได้ประมาณสัก15กิโลแต่ถ้าเกิดควายตัวนึงก็รีดได้ประมาณสัก6หรือ7กิโลเท่านั้นแต่น้ำนมควายเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าเยอะมีทั้งไขมันมีทั้งโปรตีนเยอะกว่าเพราะสามารถใช้ทำมอสซาเรลล่าชีสได้
1: ยาก
0: เลยถ้าเราไม่ได้มาที่นี่แต่วันนี้เรามาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะสอนว่าเราจะแยกกันยังไงมาดูกันดีไหมเอ่ยดูสินะมีอะไรแตกต่างบ้างระหว่างนมสองถังนี้ดูสินะขาวขาวนี่นมอะไร
2: นมควาย
0: นมกระบือเมซานี่สีเหลืองเป็นนมของโคของวัวนมนมกระบือสีขาวกว่านมวัวสีเหลืองกว่าตอนนี้อันที่สองที่เราต้องทดสอบคือกลิ่นล่ะค่ะ
3: เอาละครับเด็กๆแยกออกไหมล่ะครับว่าอันไหนกลิ่นนมวัวอันไหนกลิ่นนมกระบือกันล่ะครับ
0: กลิ่นนมก็จะเป็นกลิ่นอย่างนี้แล้วอันไหนชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันครับ
2: กลิ่นนี้มากกว่าก
0: ลิ่นนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของนมกระบือเมซานี่คือสีขาวมากกว่ากลิ่นหอมมากกว่าจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนมกระบือจึงแพงกว่านมวัวประมาณ 3-5 เท่าแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยมีการรีดนมกระบือแบบนี้อยู่แค่ 2-3 ที่เองในประเทศไทยความสนุกสนานประสบการณ์ที่ได้จำไว้นะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยนมที่เราได้ดื่มทุกหยดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9จากน้ำพระทั้งแรงของเกษตรกรที่รีดออกมาเราต้องดื่มนมให้หมดทุกวันนะคะจากนี้ไปนะ
2: คะ
0: ก็ของบริษัทก็คงจบเพียงแค่นี้แล้วกลับมาเยี่ยมดินแดนแห่งมหัศจรรย์สัตว์ดำที่นี่อีกครั้งนึงนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
4: เราจะได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงสีมาคามอยากมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับเรียนเชิญนะครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค
5: ่
6: ะ
5: แนะนำตัวนิดนึงนะคะพี่พัชราบุญบุตรนะคะอาเรียกพี่หนูดีก็ได้นะคะวันนี้นะคะน้องๆที่ใส่อยู่คือเป็นเสื้อย้อมคามใช่ไหม
6: ค
5: ่
6: ะ
5: วันนี้เราจะพามาดูผ้าย้อมคามกันก่อนอื่นจะพาไปดูการโถผ้านะคะกีกระตุกนะคะก็เป็นกีอีกหนึ่งประเภทนะคะปกติแล้วจะมีอยู่2 อย่างก็คือกีพื้นบ้านกับกีกระตุกนะคะยายกว่าจะโถตัวนี้มาได้เนี่ยต้องใช้เวลานะคะ
7: กี่วันเหรอครับ
5: นี่1เดือนครับกว่าจะได้มาเป็นโถเสร็จเป็นผืนผ้าให้เราสามารถใช้งานได้นะคะเห็นไหมคะกว่าจะได้เป็นผ้าเป็นชิ้นมาเราต้องใช้เวลานะลูกมีครั้งหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครั้งหนึ่งท่านเสด็จมาที่นี่นะคะมีพระราชดำรัสตอนนึงว่าขอให้ครูฝึกเน้นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญโดยห้ามใช้สีเคมีเป็นพิษภัยต่อราษฎรเห็นไหมคะของเราเราก็เลยทำเป็นผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามก็คือสีจากธรรมชาติตัวนี้คุณยายทอผ้าสีขาวเป็นผ้าคลุมไหล่สวยงามค่ะลูกการทอผ้าย้อมคราบที่กี่ตุกเราเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะวิธีการขั้นตอนเยอะมากกว่าคุณยายจะทอผ้าแบบนี้ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาทำผ้ามัดย้อมจากครามนะคะมีใครอยากทำบ้างเราจะพาทำผ้ามัดย้อมเราจะให้ผ้ากลับไปคนละหนึ่งผืน

แต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศเดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลกก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคง

0: เทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2532
1: จะให้ทำผ้ามัดโยมจากผ้าคลาค่ะเทคนิคการมัดนะคะไม่ยากเลยตรงที่เรามัดนะคะน้ำคลามจะไม่ซึมเข้าไปเราจะมีอุปกรณ์ให้ก็คือลูกหัวใจลองทำดูค่ะเป็นไอเดียของเราเลย
0: อยากเห็นแล้วแหละครับนี่ว่าเด็กๆจะทำผ้าย้อมครามออกมาได้สวยขนาดไหนกัน
1: เห็นไหมคะเราทำผ้ามัดย้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หนูดีจะพาไปย้อมครามกันนะโอเคเราไปกันเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยโอ่งย้อมครามนะคะ
2: ในโอ่งย้อมครามนะครับมันจะมีอะไรแบบเป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบ
1: โอ่งย้อมครามนะคะมีส่วนผสมก็คือเนื้อครามนะคะผสมกับน้ำขี้เถ้านะคะลูกน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่างนะคะแล้วก็ผสมน้ำมะขามนะคะน้ำย้อมครามเราก็จะเป็นฟองๆอย่างนี้นะคะฟองสีน้ำเงินนะคะแต่ก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะโอเคเราลุยเลยค่ะคนละโอ่งเลยค่ะจุ่มเลย
2: จุ่มลง
1: ย้อมมาเลยลูกเราย้อมครามเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปล้างผ้าให้สะอาดเลยนะคะไปเลยค่ะเราไปล้างกันเลยจุ่มน้ำแรกก่อนโอเคจุ่มแล้วมาน้ำสองเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเราได้ผ้าเช็ดหน้าคนละหนึ่งผืนแล้วชอบไหมคะ
3: ชอบค่ะ
1: ผ้าเช็ดหน้าย้อมครามเราเอากลับไปใช้นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเราไปดูการเลี้ยงไหมกันนะคะโอเคค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อวีรชัยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกิจกรรมหมอนใหม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวหนอนใหม่แต่ณตรงนี้ลุงนำมาให้เห็นแค่2วัยคือวัย1ตัวนี้คือไข่ไข่ไหมไหมนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมด5วัยหลังจากฟักออกมาจากไข่แล้วแล้วเขาก็จะสร้างรังอย่างนี้นี่นะเวลาเขาได้รังอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าหากเราจะเอาไปสาวเป็นเส้นเราก็ต้องนำไปสาวภายในไม่เกิน10วันมาดูการสาวไหมสาวไหมปากหม้อแบบโบราณนะครับนี่เขาเรียกว่าสาวปากหม้อโดยการตั้งน้ำให้มันร้อนเพื่อจะให้เส้นมันคลายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนคุมก็คุมเส้นไหมถ้าเราสาวปากหม้ออย่างนี้มันจะไม่เสมอไม่เหมือนกับเราสาวด้วยเครื่องถ้าเราสาวออกมาจากโรงงานนี้เส้นไหมของเขาจะเป็นเส้นที่สม่ำเสมอข้อดีอยู่อย่างนึงเราไปเป็นเส้นที่ใส่กระสวยเป็นเส้นพุ้งนะเวลาเราทอเข้าไปแล้วมันจะมีศิลปะไปในตัวมัน
2: คือแล้วทำไมที่นี่เขาไม่ใช้แบบเป็นอยู่ในโรงงาน
5: คะดีมากคือที่เราทำอย่างนี้เรามันเป็นอยู่ในศูนย์ศึกษาอย่างนี้มันเป็นการอนุรักษ์หรือสาธิตเพื่อให้ชาวบ้านเอาไปเรียนแบบได้แต่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้รักษาของเก่าๆบ้านเราของไทยเราต้องอนุรักษ์รักษาเอาไว้อย่าให้มันสูญหายไปจากสังคมไทยเรานี่แหละครับพอเราสาวออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นเส้นอย่างนี้อย่างเส้นอย่างนี้มันออกจะเป็นหยาบๆคือมันมีโปรตีนและไขมันเคลือบอยู่เราก็เอาตัวนี้ไปฟอกออกก่อนฟอกกาวเส้นไหมออกโดยการใช้ดั่งเคมีต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาน้ำดั่งใส่ลงในน้ำเดือดๆก็เอาเส้นไหมลงไปจุ่มกาวหรือโปรตีนไขมันที่เคลือบในเส้นไหมนี้ก็จะหลุดออกไปก็จะกลายมาเป็นอย่างนี้มันก็จะนุ่มขึ้น
6: นุ่มข
5: ึ้
6: น
5: พอมันนุ่มขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปลงสีได้อย่างลุงทำตรงนี้ก็ลงสีครามอย่าง
2: น
5: ี้ก็พร้อมที่จะเอาไปขึ้นกี่ทอได้เลย
2: แล้วมันจะมีวันหลุดไหมครับแบบนี้ครับ
5: ก็หลุดอยู่เหมือนกันลูกเราก็อย่าเอาไปซักด้วยผงซักผ้าให้ซักด้วยน้ำยาสระผมหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มซักเสร็จแล้วเราอย่าเอาไปตากแดดถึงลมมันจะชะลอการสึกก่อนของสีครามได้ดีมากมาก
2: ครับ
5: ขอบคุณนะครับที่แวะมาสวนภูพานและก็มาเยี่ยมชมกิจกรรมหมอนใหม่ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเชิญนะครับกิจกรรมหมอนใหม่ยินดีต้อนรับครับ
2: ขอบคุณครับ
7: เอาเป็นไงครับลูกวันนี้เราได้ศึกษาศูนย์ศึกษากัมพนาภูพานได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆตั้งแต่เช้าจนเย็นพี่ขอฝากน้องๆทุกคนวันนี้ถึงแม้ว่าอายุของเรายังไม่มีโอกาสที่จะนำเอาความรู้หรือพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ท่าน

0: มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาไปใช้โดยตรงแต่พี่คาดว่าในอนาคตข้างหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาความยินดีที่จะให้น้องมาน้อมนำเอาพระราชดำริของพระองค์ท่านตรงนี้ไปใช้เพื่อปฏิบัติประกอบอาชีพตัวเองให้อยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่สละเวลามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ก็วันนี้ผมก็ได้รู้ด้านอาชีพและการปศุสัตว์ก็คือการรีดนมวัวนมกระบืออย่างนี้เราต้องทำกันยังไงบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือเทคนิคก็คือจี๊ดแล้วก็เรื่องที่ผมอยากจะไปสานต่อก็คืออยากจะนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับคนที่ผมรู้จักแล้วก็ผมก็จะแนะนำให้เขามาที่นี
3: ่หนูรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาที่ท่านทรงมาพัฒนาที่นี่จากป่าแห้งแล้งกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะ
4: สิ่งที่เรียนรู้วันนี้หนูก็จะนำไปพัฒนาต่อโดยการที่หนูต้องเข้าใจให้มันมากเพียงพอแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็ค่อยไปนำไปพัฒนาและในหลวงท่านก็ได้นำโคเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนไทยได้มีนมที่ดีเอาไว้ดื่มค่ะ
5: ก็ความรู้ที่ผมได้นะครับก็คือที่เนี่ยครับจะสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆครับเช่นการรีดนมวัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นทักษะชีวิตที่ดีเหมือนกันครับกิจกรรมที่น่าลองมากครับแล้วก็วิธีที่ผมจะสานต่อนะครับก็ขั้นแรกเลยครับก็จะเริ่มที่ตัวเองก่อนครับผมจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมได้มาเรียนรู้ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเริ่มเอาไปเผยแพร่ให้คนรอบข้างครับเช่นคนในครอบครัวเพื่อนทุกคนก็จะได้รู้เรื่องนี้แล้วก็จะทำให้มันคงอยู่ต่อไปครับ
6: จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในหน้าแล้งรวมถึงสภาพดินที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถอุ้มน้ำได้และมีความเค็มส่งผลต่อการเพาะปลูกพระองค์ท่านได้ทรงรับสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้จนปัจจุบันศูนย์ศึกษาและการพัฒนาภูพานเป็นแหล่งพื้นที่เรียนรู้สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่พระองค์ท่านทรงมอบไว้ที่ศูนย์ศึกษาแห่งนี้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการมีชีวิตในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในงานด้วยความจงรักและภักดีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ณบริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

บาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็น

แต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านหนึ่งทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคแอทแทคที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคดิสออร์

0: เดอร์มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอาบัติโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอาบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอาบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอาบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอาบันเห็นว่า เส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากลางก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแ
0: ค
1: ่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆมันก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเนี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติอยู่ข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้ละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร์
0: ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม
0: ้
1: เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็น panic disorder อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
1: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะ
0: ค
1: ือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
0: ้
1: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดขับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะ คุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้
0: อง
1: รู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ย แต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะ

0: มีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการแบบนี้ปุ๊บเราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็น panic disorder แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว่าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
0: ๆใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างเงี้ยนะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
0: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนพอกินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึกแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่เลย
1: ม
0: ัน
1: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงานแอคทีฟหรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันแต่ที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัว กลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราแล้วตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทกบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผลไหม
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัสเน
1: ี่
0: ย
1: ค่ะ
0: โอ้ทั้งเมือง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่
1: ค่ะแล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่แค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
1: ค
0: ่ะแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้อ๋อค่ะ
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่ๆ
1: ค่ะ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไป
1: ค่ะ
0: เพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัว อันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไป แล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
1: คุณหมอคะ ถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉันเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคปุ๊บทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะหรือญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนา
1: ะ
0: คือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมากรักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบายแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการ รู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออก

0: หรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
1: ค่ะ
0: นะคะก็น่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโอ้ได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorderแล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคลนั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสุนทรพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องหุ่นกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าในหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

ุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมานะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นในหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศนี้คือคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนหนึ่งอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปรัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงอะแต่เราไม่อยากไปรัดคิวเขาอะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าก็เลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรับคิวให้ครับท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างอ่ะว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบอวดบารมีเราก็อ้ำๆอึ้งๆเลยว่าเอ๊ะเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่

ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดยังไงเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารไปดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นนะคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

าเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพะยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนครุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วทีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากๆพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ถางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพะยังนะครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นเนี่ย10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ทฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จะต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นๆสมมติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปคือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสากลท่านให้รวมกลุ่มการขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสากลเนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

คิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อน

สิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากแล้วเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์หนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีสิ่งนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอกไว้

ิทานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึง

0: ท่าองผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าองผานะครับ
1: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
2: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว้
3: อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนก่อนหนึ่งต้นเรารู้สึกแฮงเราอยู่เขา50นาที
4: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
3: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
4: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้
5: คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
6: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองเพื่อเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะข้าวโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
4: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร์
7: ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
2: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
0: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆนะครับบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
8: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
9: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
10: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได
6: ้ตรงไหนกินไปแล้วในหลายทางเขียนออกมาเลยว่า
11: เขียนตีแม็กเลยครับ
6: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
4: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุรีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
6: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแผน ลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่า

ุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าล้อมไปแล้ว300 ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอะ

0: ว่า13,500ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก6-7เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว17 มีนาคม 2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็

0: เก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอ่ะเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างงี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
2: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
3: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
2: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดนึงเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนนึงที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
4: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและ

0: ประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแอรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคอ่ะไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับ

0: ให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
1: ็2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกัญญิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกัญญิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบ
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากัญญิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากัญญิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าเนี่ยมันฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัด ตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรม

0: ชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็เออคือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
1: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
1: จากน้ำเงินจากเขียว
0: เหมือนรูปถ่าย
1: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
1: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
0: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมารายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับน่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่านะเขาเรียกมัดจำเนอะ
2: ใช่ครับมัดจำเลยใช่ครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเค
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ

0: ครับ
1: 10บาท
2: โอ้โอ้ทั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ชื่ออะไรครับพี
3: ่ผมชื่อโจครับ
2: พี่โจครับ
3: น้องปื้ม
2: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
2: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
2: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
2: ่ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก็จะมีกระดาษนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
2: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: ชิ้นรวมได้ที่นี่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
2: คร
3: ับ เราก็จะแยกขวดออก
2: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้ว
2: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
3: ใช่
2: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
2: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
2: ่โอ้
3: จริง
2: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
3: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
2: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
2: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
2: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
2: ครับผม
3: ใช่ครับ
2: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ตรงนี้
2: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: หลอดนะครับกำล
3: ัง
2: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
2: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
2: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
2: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
2: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
2: ่
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
2: บางคนเอามาเอง
3: ใช่
2: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
3: ล้าง
2: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
3: ่
2: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
5: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
2: ครับ
5: งั้นในงานเนี้ยเราให้ทุกคนรู้ตรงเนี้ย
2: ครับ
5: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
2: ครับ
5: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
2: ครับ
5: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลย
2: ครับ
5: แต่วันนี้จะมีคน

0: ้ว่าแย่ไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
0: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็งั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
1: ครับ
0: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเง
1: ี้ยมีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
1: อ
0: ันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแล

และช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา20

จัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: ค่ะ
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู่ได้นะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงแม
1: ่ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมาม ันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะ

0: เนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
1: ได้เลย
0: ปลอดสารกินไม่ปลอดสารกิน
1: อยู่แล้ว
0: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
1: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้กูเอง
0: โอเค
1: นี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
0: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
0: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
0: ใช่ใช่
1: ก็จะมีผักเนี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ไม่รู้ชื่อ
0: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนี้
0: ไปเย็บสองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
0: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี่ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
4: วันนี้ก็อวบแน
2: ่
4: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
5: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
5: ครับ
1: โหนี่ยาวมากเลยนะ
5: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
5: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
5: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
5: มีตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
5: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็เข้านี่เลย
5: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
5: ได้เลย
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
5: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
5: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
5: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
5: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้โหดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
5: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
5: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนี้นะครับ
5: ลูกนี้ก็ตำได้ครับสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป

0: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะแล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงนี้ก็จะเป็นออกสีม่วง
0: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะ
0: ครับ
1: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
0: ครับ
1: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
3: นี่อ๋อ
1: นี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
0: หนึ่งสอง
1: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
0: หนึ่งสอง
1: ไม
0: ่พักก่อนหน่อยพี่
1: พักก่อน
0: โอเคครับ
1: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
0: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
0: ครับโอ้เกินแล้วครับนี
1: ่เกินอ้าวเกินแล้ว
0: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
0: ่ครับผม
1: นะ
0: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
4: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้โหนี่นะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
4: ะ
1: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
4: ค่ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเรา
3: ผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
4: ใส่เลยค
3: ่
4: ะ
3: ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ
5: เติมความหอมเข้าไปอีก
3: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
3: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
4: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
3: คลุกคลิกคลุกคลิก
4: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
3: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
4: เติมปลานะคะ
3: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
4: ค่ะ
3: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
4: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
3: โอเค
4: แล้วผักมันจะไม่หวาน
3: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
4: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
3: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แวบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดแม่นนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็เป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวรอชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: วาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คู่สักคู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี้อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วย
4: อมรินทร์ทีวี
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.com

0: ที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นป่าเสื่อมโทรมทําอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่ขาดแคลนน้ํามากและปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นตรงนี้จะเป็นดินทรายก่อนที่ในหลวงจะเสด็จมาเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะปลูกข้าวโพดยังไม่โตเลยค่ะปลูกฟักทองมันก็ไม่ออกลูกถ้าเราเป็นเกษตรกรแบบนั้นณวันนี้เราก็คงไม่เหลืออะไรแล้วตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาน้ําอุดมสมบูรณ์จะทําอะไรก็ได้ไฟก็มีทุกอย่างค่ะ
1: เมื่อมีพื้นที่ดินดีถึงอย่างนั้นสำเนาก็ไม่คิดฝันว่าชีวิตจะมีทางเลือกมากกว่าการปลูกฟักทองหรือข้าวโพด
0: สมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าแม่บ้านที่เลิกจากการทำการเกษตรแล้วอ่ะก็ยังมีเวลาว่างอยู่ท่านก็ให้คนไปหาเส้นใยป่านสอนนารายณ์นะคะแล้วท่านก็ส่งครูมาสอนพวกเราตั้งแต่ปี2515พระองค์ท่านจะบอกว่าให้เราอดทนทำอะไรก็ให้อดทนเดี๋ยวก็จะดีเอง
1: ช่วงแรกไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้ว่าป่านสอนนารายจะนำมาจากสารได้อย่างไรแต่ทุกคนพร้อมที่จะทำตามเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
0: ป่านสอนนารายนี่นะคะเมื่อก่อนนี้ก็ขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาตอนหลังก็เราก็มาปลูกเราจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกแล้วก็ใบนึงเราจะแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ค่อยๆ ขูด
1: ชิ้นงานจะงดงามเพียงใดหัวใจสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนการถักเปีย
0: ถักเปียนะคะเราก็เอาเส้นใยป่านสอนนารายเนี่ยจะเหมือนเส้นผมเส้นเล็กๆเราก็จะมัดเป็นจุกก่อนมัดเป็นจุกแล้วก็มาถักเปียแบบผมเนี่ยแต่ต้องถักให้แบนนะคะเพราะว่ากระเป๋าหรือหมวกขึ้นอยู่กับคนถักเปียค่ะถ้าถักเปียสวยสินค้าก็จะออกมาสวยแล้วก็เราก็เอามาย้อมแล้วก็ไปแซกคู่คือเอาเปีย2เส้นมาคู่กันแล้วก็ซิกแซกความยากอยู่ที่ความชำนาญค่ะถ้าเราแซกเลี้ยวไปเลี้ยวมาเส้นได้มันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะทำให้กระเป๋าไม่สวย
1: ขณะที่สำเนากำลังแซกคู่ชาวบ้านอีกคนกำลังง่วนอยู่กับการขึ้นรูปกระเป๋า
0: ขั้นตอนในการขึ้นรูปกระเป๋านะคะเราต้องมีแพทเทิร์นเหมือนว่าเราต้องทำแบบนี้เราก็จะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาทดลองก่อนแล้วเราก็มาเย็บเป็นรูปเพื่อที่จะประกอบให้เป็นรูปกระเป๋าอะค่ะทุกวันนี้คนจะถามว่าท่านมองเห็นได้ยังไงว่าให้หุบกระพงมีป่านสอนนารายมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่โอ้ท่านทำไว้ให้เราเธอต้องทำอย่างนี้นะเธอต้องทำผลิตภัณฑ์แบบนี้นะท่านทรงทราบได้ยังไงว่าจะเป็นอาชีพที่คู่กับหมู่บ้านเราพอเราทำไปแบบดีก็ขายดีก็มีออเดอร์จริงที่ท่านรับสั่ง
1: ปัจจุบันบ้านหุบกระพงมีสมาชิกหลายร้อยคนแต่ละคนถูกจัดสรรหน้าที่ตามความถนัดนับเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายสำคัญที่จะกระจายรายได้ในชุมชน
0: อันนี้เหมือนอาชีพพระราชทานที่พระราชทานให้คนทั่วไปก็จากอาชีพเสริมก็เป็นอาชีพหลักให้พวกเราคนที่60 70 80ยังถักอยู่เลยค่ะคือเขาไม่ต้องไปขอเงินลูกหลานไงชีวิตการเป็นอยู่เราดีขึ้นมีเงินส่งลูกเรียนสูงๆ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้สำเนาและเพื่อนสมาชิกยังคงสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นใยป่านสอนนารายชิ้นแล้วชิ้นเล่าไม่เคยหยุดหย่อน
0: ก็อยากจะบอกท่านว่าอาชีพที่ท่านพระราชทานนะคะเราไม่เคยทิ้งแล้วเราก็ได้ดีเหมือนที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าให้อดทนแล้วสิ่งดีๆจะมาเองเราก็รักอาชีพนี้อยากจะขอบคุณท่านนะคะด้วยสายพระเนตรของท่านเนี่ยเราก็เหมือนมีบุญเนาะเราท่านหนึ่งเอาป่านสอนนารายมาให้เราทำมันเป็นของคู่หมู่บ้านแล้วเป็น

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบทุกมิติค่ะอีกทั้งยังเป็นการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกไปและที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พื้นที่กว่า205ไร่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่โครงการอย่างใกล้ชิดมีคำสำคัญ3ข้อคือประโยชน์สูงประหยัดสุดศิลปะงามตาต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในระยะเริ่มต้นเป็นการฝึกอบรมสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
0: ศูนย์ฝึกแห่งนี้เป็นที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

0: ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่พระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นที่นี่ในครั้งนั้นชื่อว่าโครงการ The Field of Honor ค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยที่เด็กๆก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในหมู่เด็กๆที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
1: ถวายความเคารพหมดอม
2: ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประการตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนานพูดถึงทุกคนต้องการบ้านที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใคร่และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือบ้านแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆสังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานคือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเราประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มต้นจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรักหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆงานอดิเรกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกตั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็เน้นในทีมเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนอ่ะอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหรือทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเพราะว่ามีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองของเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ
3: หนูและเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าของพระองค์ทั้งสองแล้วก็

0: ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางดิ่งและต่างๆและอีกเรื่องนึงในส่วนของการอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะพวกหนูและเพื่อนๆขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางบ้านของพวกเราด้วยค่ะ
1: ในวันนี้พวกเราและทุกคนได้รับโอกาสได้รับความรู้ตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในอนาคตพวกเราจะต้องนำความรู้นี้ไปใช้นำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าพวกเราทุกคนจึงอยากจะขอหลักในการดำเนินชีวิตจากพระองค์ครับ
2: และเนี่ยหลายอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือท่านต่างๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไม่มากก็แนวทางคือว่าไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายังไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านรับสั่งแล้วบ้านเมืองเรานี่ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไมเพื่อนบ้านรอบเรามันไม่รอดเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ทำไมคนไทยเราไม่กลายพันธุ์แล้วถ้าเป็นคนไทยเราจะกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์ของเข้าใจกลายถ้าเราจะกลายพันธุ์คนไทยนี่เผ่าพิเศษเรามีความเป็นไทยเรารอดเพราะความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ำใจของคนไทยประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันธุ์เราก็จะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่ายังไงบ้างเราเน้นข้างนี้

0: ายในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904แห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่แปลงที่1จะสาธิตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคมภายในนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมน้ำแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีฐานเศรษฐกิจครัวเรือนฐานบริหารจัดการขยะเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤตโดยจะจำลองสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่คนไทยจะต้องเผชิญเพื่อมาฝึกปฏิบัติกันส่วนที่3เป็นพื้นที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองนะคะและส่วนที่4จำลองเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมาสาธิตให้ศึกษาเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวค่ะ
1: ฐานการเรียนรู้แปลงที่1เป็นฐานฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมสาธิตการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบน้ำบนดินน้ำใต้ดินและน้ำบนฟ้าสาธิตการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่แก้ปัญหาขยะด้วยแนวทางการแยกและจัดการขยะการปลูกต้นไม้เรียนแบบป่าธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ปัญหาเขาหัวโล้นรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและน้ำเสียจากสารเคมีแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการลดรายจ่ายในแนวทางต่างๆแก้ปัญหาดินเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการปั้นโคกสร้างหนองทำนาฐานการเรียนรู้แปลงที่2เป็นฐานฝึกการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตการลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บผ่าน

ลำน้ำและเคลื่อนสัมภาระไปพร้อมกันการส่งกำลังแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางการเอาตัวรอดในที่แคบเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้ายต่างๆการค้นหาผู้สูญหายพลัดหลงฝึกการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำรงชีพในป่าโดยฐานการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกให้สามารถอยู่รอดเมื่อภัยมาและสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำความกล้าหาญและความสามัคคีอีกด้วยฐานการเรียนรู้แปลงที่3ถ่ายทอดการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำมาประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบที่มีวิถีชีวิตแตกต่างหลากหลายการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนที่เหมาะสมการปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเรียนรู้อารยธรรมการปลูกข้าวและวิถีชาวนาการหมักดองดินการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์ของฟางการนำกิ่งไม้มาทำฟืนทำถ่านได้นำส้มควันไม้ไล่แมลงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติและชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและฐานการเรียนรู้แปลงที่4เป็นการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาคมาสาธิตและให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างครบวงจรปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญของหลักสูตรจิตอาสา904แล้วยังมีหลักสูตรศึกษาดูงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโดยมีทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า 40,000 คนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้เปิดหลักสูตรแบบค้างคืน Overnight Trip 2วัน1คืนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นเป็นรุ่นแรกผู้เข้าอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องที่พักและอาหารพระราชทานทุกมื้อเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เข้าพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมภาคภูมิองค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาพระราชทานผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายรวมทั้งหล่อหลอมความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในจิตใจของเหล่าจิตอาสาเพื่อให้มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระบรมราโชบายอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลในระยะเริ่มแรกทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อนจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติ
พื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติ

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมากกว่า4ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีการคัดบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและขยายผลให้มีทักษะการปฏิบัติงานปลูกฝังเรื่องความมั่นคงในชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อจบหลักสูตรจะได้บุคคลที่เป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาและป้องกันประเทศเป็นจุดกำเนิดของหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นหลักสูตรหลักประจํา5รุ่นหลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นหลักสูตรพื้นฐานที่กระจายออกไปจัดฝึกอบรมในภูมิภาค15รุ่นรวม24รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 7,000 คนและมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศแล้วมากกว่า7ล้านคนนับเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระดมความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือประสานกำลังกันในการพัฒนาด้านต่างๆโดยยึดถือแนวทางการทำงานสนองพระบรมราโชบายที่ต้องรวดเร็วทำงานเชิงรุกทำงานอย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้แนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาตามพระบรมราโชบายแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จิตอาสาพัฒนาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะตัวอย่างโครงการสำคัญที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาบึงมักกะสันพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในส่วนภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองหนองบึงแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 2. จิตอาสาภัยพิบัติทำหน้าที่เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆเช่นอุทกภัยซึ่งรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยจากดินถล่มวาตภัยและอัคคีภัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีการประชุมและประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากของผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพในพุทธศักราช2561ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติระดับโลกที่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าช่วยเหลือเป็นเวลาถึง18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแบบปิดทองหลังพระในทุกด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนพระราชทานคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานการณ์และระดมจิตอาสาพระราชทานจำนวนมากร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนับเป็นตัวอย่างครั้งสำคัญในการพัฒนาการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติตามพระบรมราโชบายในเวลาต่อมาและจิตอาสาประเภทที่3

0: อาสาเฉพาะกิจจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งเตรียมการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินับจากจุดกำเนิดของจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้พระศกนิกรของพระองค์มีความสุขมั่นคงปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรู้รักสามัคคีเริ่มผลิดอกออกผลอย่างงดงามอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กเพียงใดก็ตามล้วนเป็นการแสดงพลังในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชปณิธานด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย
1: กิจกรรมแรกที่เฟิร์นทำจิตอาสาคืออะไรคะ
2: ก็เป็นปลูกป่าค่ะปลูกป่าชายเลนค่ะ
3: ที่เห็นเป็นชิ้นงานที่สุดก็น่าจะเป็นทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนครับช่วยคุณตาใช่ครับที่เขาป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ครับผม
2: เป็นชุมชนพอตอค่ะเป็นแถวโรงเรียนจิตอาสาค่ะ904ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะเป็นคุณตาบุญเย็นเย็นสนิทค่ะที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกอะค่ะตอนที่หนูไปก็เหมือนคุณตาดีใจมากค่ะที่ว่าพวกเราได้ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปให้กำลังใจช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดรอบโรงเรียนนอกจากไปเยี่ยมคุณตาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคนมีประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจส่วนตัวอะไรอีกบ้างบอลมีไหม
3: มีครับอันนี้เป็นผมไปกับแม่ครับใช่คือแม่ผมเขาไปซื้อของใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็เลยข้ามสะพานลอยครับเราผมอ่ะเห็นน้องคนนึงที่อยู่กับคุณตาครับและเขาแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแม่ผมอ่ะเขาไม่อยากจะให้เงินใครเขาก็เลยพาไปซื้อของแทนครับใช่แล้วก็ให้คุณให้น้องกับคุณตามากินด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับแม่มากครับแล้วก็ดีใจที่แม่ให้น้องด้วยครับใช
1: ่คือได้แบ่งปันโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เงิน
3: ใช่อ
1: ย่างนี้โอ้ยพูดไปแล้วก็ซาบซึ้งใจ
3: ผมไม่ไหวกับเรื่องแบบนี้ใช่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าใช
1: ่ดังนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยและทำกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคิดว่าจะเอาพลังของตัวเองตรงนี้เนี่ยไปสานต่อยังไงบอล
3: คือผมจะเรียนสังคมสงเคราะห์ครับใช่ผมอยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับที่เขาแบบไม่สามารถเลือกทางของเขาได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นแบบพลังเติมเต็มให้เขาอะครับใช่
1: สุดยอดอ้าวเฟิร์นล่ะคะ
2: ก็หนูก็ประทับใจที่แบบว่าตัวหนูเองก็เป็นกรรมการนักเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนอย่างเช่นปัญหาของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับนอกโรงเรียนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยค่ะหนูรู้สึกดีมากค่ะที่ว่าท่านได้มีโครงการดีๆแบบนี้จัดตั้งขึ้นมาแบบให้คนเราอะค่ะได้ช่วยเหลือกันและกันนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยแบบทุกคนมีจิตใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเราจะฐานะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยก็ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยค่ะ
1: คุณครูใบเตยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาของที่โรงเรียนหรือว่าโดยส่วนตัวยังไงบ้างคะ
4: มีเยอะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นณเวลาช่วงนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9เราท่านเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นแล้วก็เลย อยากทำจิตอาสาอยากพาเด็กๆรอดอที่เราดูแลเนี่ยออกมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเด็กๆเข้าไปเป็นส่วนร่วมยังไงเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ณตอนนั้นค่ะทางรัชกาลนี้เขาก็มีให้มีสมัครจิตอาสาก็ไปสมัครพอไปสมัครแล้วก็ได้ดูแลนะส่วนงานวันนั้นทุกอย่างดูแลผู้ชรานะคะเด็กๆแล้วก็หลายๆอย่างพวกเขาชอบค่ะพอหลังจากที่ชอบมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราขยับไปอย่างอื่นไหมเวลามีงานต่างๆที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วหรืออะไรก็ตามเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะพาเด็กๆไปก็ทำให้ทุกคนค่ะได้หันมารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักที่พระองค์เองก็ แผ่มายังพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้รักกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งปกติก็รักกันอยู่แล้วแต่อยากให้รักมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์สถาปนาพระอารามช่วงปีพุทธศักราช2352ถึง2367รวมระยะเวลา15ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาพระอารามแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เจริญพระราชศรัทธาจำนวนมากทั้งนี้เพราะเป็นช่วงว่างจากศึกสงครามและทรงรับพระราชภาระเป็นนายด่านทำการตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมอบหมายไว้แต่เดิมมาการนุบำรุงพระพุทธศาสนาการบูรณปฏิสังขรณ์การสถาปนาพระอารามนี้มีทั้งพระอารามฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีและในราชวรมหาวิหารหัวเมืองเช่นทางฝั่งพระนครทรงสร้างพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารประดิษฐานพระโตหรือพระศรีสักยมุนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาอัญเชิญมาจากเมืองโบราณสุโขทัยวัดราชบูรณะราชวรมหาวิหารทรงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เช่นสร้างพระอุโบสถพระวิหารใหม่เชิญพระพุทธรูปโบราณจากหัวเมืองที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงปฏิสังขรณ์ไว้มาประดิษฐานที่พระระเบียงเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางฝั่งธนบุรีเช่นวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรมหาวิหารทรงโปรดให้สร้างหอสวดมนต์หอระฆังต่อจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งพระอารามวัดมะกอกหรือวัดแจ้งทรงทำนุบำรุงตั้งแต่เสด็จมาประทับณพระราชวังเดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงขึ้นครองราชได้โปรดให้บูรณะต่อจนเสร็จสมบูรณ์มีการฉลองพระอารามและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามและทรงพระราชดำริให้เสริมสร้างพระปรางหน้าวัดให้สูงใหญ่เป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครและให้ถือว่าเป็นพระอารามประจำรัชกาลสำหรับพระอารามในหัวเมืองที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่เช่นวัดทรงธรรมวรวิหารที่เมืองสมุทรปราการเพื่อให้ชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้บำเพ็ญกุศลตามที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ก่อนวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารที่พระนครศรีอยุธยาวัดเก่าแก่แต่ครั้งพระราชบุพการีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงบูรณะไว้แล้วทรงโปรดให้สร้างศาลาการประเรียนเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งวัดพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีทรงโปรดให้สร้างพระมนตบองค์น้อยสวมรอยพระพุทธบาทและบานประตูประดับมุกเป็นลวดลายภาพเรื่องราวรามเกียรติ์ที่สวยงามยิ่งทั้งสี่บานพระอารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนา

นแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยทุกพระอารามนับว่าพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สำเร็จลุล่วงตามพระราชศรัทธาแล้วทุกประการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งพระองค์ได้ทรงสืบสานไว้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์

การเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกสชาติแรกที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงสยามกับโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผลให้มีเรือสำเภาไปมาค้าขายกับโปรตุเกสที่มาเก๊าได้โดยสะดวกทำให้การค้าขายในพระนครเจริญมั่งคั่งขึ้นเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้มีการพัฒนาพระราชไมตรีกับโปรตุเกสจนถึงระดับมีการตั้งกงสุลมาประจำในกรุงเทพมหานครนับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการทูตสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ก้าวหน้าขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ดังมีความบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารโดยสรุปคือวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2361เรือกำปั่นออกเดินทางจากมาเก๊าถึงปากน้ำเจ้าพระยาโปรดให้จัดการต้อนรับคณะทูตด้วยพระราชไมตรีอันดีตามธรรมเนียมเช่นพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินเป็นของทักทูตจัดที่พักให้ที่สำคัญคือเสด็จออกรับแขกเมืองอย่างเต็มยศให้นายคาร์ลอสมานูเอลดาซิเวร่าทูตโปรตุเกสที่คนไทยเรียกว่านายกรดเข้าเฝ้าณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานการเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นประสบผลเป็นอย่างดียิ่งเพราะในปีต่อมาอุปราชโปรตุเกสประจำอินเดียที่เมืองปัวได้แต่งตั้งนายคาร์ลอสหรือนายคารุตกลับเข้ามาทำสัญญาทางการค้าและเจริญพระราชไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์พระเจ้าแผ่นดินแห่งโปรตุเกสหลังจากการเจรจาทำสัญญาบรรลุผลนายคาร์ลอสได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลประจำกรุงเทพมหานครทรงโปรดให้เข้าพำนักณบ้านที่เคยพระราชทานให้องค์เชียงสือเคยพำนักอยู่มาแต่ก่อนโดยทรงโปรดให้ปักธงชาติโปรตุเกสอย่างสง่างามริมฝั่งเจ้าพระยาเป็นสถานกงสุลแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างที่กงสุลคาร์ลอสปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นได้อำนวยความสะดวกจัดหาสิ่งของที่ทางการต้องประสงค์หลายครั้งจึงได้รับพระราชทานยศตามแบบขุนนางไทยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายคาร์ลอสมานูเอลดาซิเวร่ารับราชการเป็นขุนนางพระราชทานตำแหน่งให้เป็นหลวงอภัยพาณิชย์เป็นบำเหน็จความดีความชอบก่อนจะพ้นหน้าที่กลับไปในปีพุทธศักราช2367

อสเดอมานูเอลซิเวรารับมอบที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เป็นสถานที่พำนักกงสุลและทำการค้าปัจจุบันคือสถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยนับเป็นหลักฐานการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงวางแบบอย่างเอาไว้ให้เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองสืบมา

การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอังกฤษเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพพระมหานครความเจริญของกรุงเทพพระมหานครได้รับการฟื้นฟูจนเจริญขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศซึ่งมีชาติตะวันตกกลับเข้ามาเจริญพระราชไมตรีจนถึงมีการเข้ามาตั้งสถานกงสุลโดยโปรตุเกสเป็นชาติแรกแต่ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วนั้นในปีพุทธศักราช2364ผู้สำเร็จราชการอังกฤษประจำอินเดียลอร์ดเฮสติงส์ได้ส่งจอห์นครอฟเฟิร์ดเป็นหัวหน้าคณะทูตเดินทางเข้ามาอีกชาติหนึ่งทั้งนี้ลอร์ดเฮสติงส์ได้ให้นโยบายกับจอห์นครอฟเฟิร์ดให้เจรจาทำข้อตกลงกับฝ่ายไทยโดยรอบคอบระมัดระวังคือให้เจรจาโดยฉันมิตรไม่ใช้ท่าทีที่อาจเป็นการคุกคามอธิปไตยของสยามประเทศไม่ร้องขอสิทธิพิเศษเช่นขอที่ทำที่จอดเรือตั้งบ้านเรือนหรือสร้างป้อมคลังสินค้าและย้ำว่าหากการเจรจาทำสัญญาไม่ได้ผลให้ขอเพียงสิทธิการเดินเรือไปมาค้าขายได้โดยสะดวกก็นับว่าประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นแล้วแม้จอห์นครอฟเฟิร์ดจะเป็นทูตจากผู้สำเร็จราชการอังกฤษที่อินเดียมิใช่ทูตจากราชสำนักโดยตรงแต่ด้วยพระราชวิจารณญาณอันลึกซึ้งและสายพระเนตรอันยาวไกลด้านการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการต้อนรับตามธรรมเนียมการทูตโดยครบถ้วนเช่นทรงโปรดให้จัดของพระราชทานไปทักทูตมีอาหารการกินส้มสุกลูกไม้ตามฤดูกาลตลอดเวลาที่พำนักในพระนครเมื่อจอห์นครอฟเฟิร์ดเข้ามาในครั้งนั้นได้เชิญสิ่งของบรรณาการจากมาร์ควิสเฮสติงเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเข้ามาถวายมีทั้งปืนคาบศิลาปลายหอกที่ทางการกำลังต้องการและของทันสมัยแห่งยุคอย่างอื่นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จอห์นครอฟเฟิร์ดได้เข้าเฝ้าณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมีพระราชปฏิสันถาน3นัดแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันถึงแม้จอห์นครอฟเฟิร์ดจะได้รับการสำทับให้ระมัดระวังรอบคอบในการเจรจาทำสัญญาและทางการของไทยก็จัดการรับรองอย่างดีโดยมิขาดตกบกพร่องแต่ก็ยังมีเหตุให้การเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเกิดความเข้าใจผิดและการขัดเคืองต่อกันหลายประการเช่นการเจรจาต้องผ่านล่ามของทั้งสองฝ่ายและมีปัญหาเรื่องเมืองไซบุรีเรื่องการลดหย่อนภาษีที่สำคัญคือฝ่ายไทยเริ่มวิตกกังวลเมื่อปรากฏว่าจอห์นครอฟเฟิร์ดเที่ยวอย่างน้ำทำแผนที่ในที่ต่างๆเมื่อเห็นว่าไม่สามารถ

กลงทำสัญญากันได้แน่นอนแล้วจอห์นครอฟฟอร์ดจึงกราบถวายบังคมลากลับไปบ้านเมืองทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดของทรงอินเดียเป็นบรรณาการตอบแทนไปยังมาร์ควิสเฮสติงตามธรรมเนียมแม้ว่าจะไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังแต่ก็มีหลักฐานปรากฏต่อมาว่าจอห์นครอฟฟอร์ดชื่นชมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่พระองค์ทรงคัดสรรและพระราชทานนโยบายแก่ผู้ทำหน้าที่เจรจาว่ามีความฉลาดในการงานและรู้การต่างประเทศเป็นอย่างดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพด้านวิเทศโสบายในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ทรงนำพาสยามประเทศให้ปรากฏอย่างสง่างามท่ามกลางนานามิตรประเทศ

ช้างเผือกแห่งพระบรมเดชานุภาพและธงช้างแสดงความสัมพันธ์กับต่างประเทศตามประเพณีโบราณถือว่าช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์โครงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนกนาถบทหนึ่งมีความว่าบุญเพลงพระก่อสร้างนาพ่อได้คดเสวตลักษณ์เผือกผู้ไตรสารประเสริฐศักดิ์ควรคู่นครนาทุกเทศเรื่องข่าวรู้ต่างซ้องสรรเสริญโครงยอพระเกียรติบทนี้ได้พรรณนาเหตุการณ์สำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่โบราณคือการได้ช้างเผือกเอกมาสู่พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินถึง3ช้างในรัชกาลเดียวกันซึ่งตามโบราณราชประเพณีถือว่าเป็นมิ่งมงคลและเทิดทูนพระเกียรติยศอย่างยิ่งช้างเผือกเอกทั้ง3ช้างนี้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีรับและสมโภชขึ้นระหว่างพระราชทานนามว่าพระยาสเวตอายาพระยาสเวตกุญชรและพระยาสเวตคชลักษณ์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงช้างเผือกหลังคาช่อฟ้าต่อจากโรงของพระยาเทพกุญชรช้างเผือกเอกในรัชกาลที่หนึ่งที่ยังยืนโรงอยู่โรงช้างเผือกทั้ง4โรงตั้งเรียงรายจากประตูสนามราชกิจไปจนถึงประตูพรมโสภางามสง่าประดุจเครื่องประกอบพระบรมคัตติยราชอิสริยยศตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณด้วยเหตุที่ช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปช้างเผือกในธงสีแดงที่เคยใช้มาแต่เดิมซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้เพิ่มวงจักรกลางผืนธงสำหรับชักในเรือหลวงนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดให้เพิ่มรูปช้างเผือกลงกลางวงจักรใช้ชักในเรือกำปั่นของหลวงที่ออกไปค้าขายยังเมืองท่าใกล้ๆธงช้างนี้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงโปรดให้ยกรูปจักรออกคงเหลือรูปช้างเผือกบนผืนสีแดงให้ใช้ได้ทั้งเรือหลวงและเรือราษฎรทั่วไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามฉบับแรกกำหนดให้ธงรูปช้างเผือกพื้นแดงนี้เป็นธงประจำชาติสยามรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเผือกพื้นแดงเป็นธงไตรรงค์แต่ยังคงมีธงที่มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องในผืนธงชาติแสดงสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารรักษาพระองค์ธงราชทูตธงกงสุลและธงราชนาวีกล่าวได้ว่าธงช้างซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับเรือหลวงซึ่งได้เดินทางไปค้าขายกับนานาประเทศใกล้ๆจนบ้านเมืองเจริญมั่งคั่งนั้นยังคงโบกสะบัดอยู่บนธงของราชนาวีไทยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเอกลักษณ์แห่งสยามที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างไว้สืบต่อมา

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขยายพระบรมมหาราชวังและสร้างสวนขวาพระราชกุศโลบายบำรุงวิชาช่างพระบรมมหาราชวังที่สร้างแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นต่อมามีข้าราชการสำนักฝ่ายในเพิ่มมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางด้านใต้เพื่อสร้างตำหนักเรือนหลวงให้พอแก่การพำนักโดยทั่วถึงกันครั้งนั้นทรงมีพระราชดำริให้ตกแต่งสวนขวาให้วิจิตรงดงามขึ้นซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้สร้างไว้เป็นที่เสด็จประพาสสำราญพระราชอิริยาบถปรากฏหลักฐานว่าแท้จริงแล้วทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นเกียรติยศว่าตั้งบ้านเมืองได้มั่นคงแล้วพระราชดำริให้ตกแต่งสวนขวานั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทำนุบำรุงฝีมือช่างไปพร้อมกันด้วยการสร้างซ่อมแปลงสวนขวาในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้ช่างหลายสาขามาทำงานร่วมกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินหรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลต่อมาเป็นแม่กองพร้อมด้วยพระราชวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายในปันกันทำหน้าที่มีความบันทึกไว้ว่าการทำครั้งนั้นสนุกสนานยิ่งนักพระราชอุทยานสวนขวาประกอบด้วยสิ่งสวยงามต่างๆมีสระน้ำใสสะอาดเหมือนอ่างแก้วลงบัวหลวงบัวเผื่อนเลี้ยงปลานานาชนิดในสระมีเกาะใหญ่เกาะน้อยเกาะภูเขาปลูกไม้ชายเลนร่มไม้ชายเลนบังแสงเงาให้ความร่มรื่นแก่บรรดานกที่จับคอนห้อยแขวนไว้บ้างเลี้ยงในกรงบ้างมีพระมหามนเทียนรูปตรีมุขพระที่นั่งอย่างฝรั่งเป็นที่ทรงฟังมโหรีในเวลามีงานนักขัตฤกษ์ทรงโปรดให้เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในช่วยกันแต่งเก๋งแต่งแพรประกวดประชันกันในบางคราวทรงมีพระราชศรัทธาให้พระราชาคณะลงเรือสำปั้นมารับบิณฑบาตด้วยพระราชอุทยานสวนขวาได้เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถมาตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยพระราชกุศโลบายบำรุงวิชาช่างด้วยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขยายพระบรมมหาราชวังและสร้างสวนขวาจึงถือเป็นพระอัจฉริยภาพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในพระองค์ในการฝึก

ื้นฟูจิตใจของอาณาราษฎรให้บังเกิดความผาสุกมีพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความสุขสำราญร่มเย็นและสืบทอดวิชาช่างอันเป็นเอกลักษณ์แห่งสยาม

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆเขาสองเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขาสามเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกินซาชิมิแบบสดๆกันที่กลางทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราดครับพร้อมทั้งออกเรือไปใดหมึกไปตกปลาทะเลและวางอวนดักปลาที่บอกเลยว่าวันนี้ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 17:00 นแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงที่เกาะช้างจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วและก็พร้อมจะออกเรือไปกับพี่แจ้พ่อครัวประจำเรือประมงกันแล้วครับแจ้ครับผมตั้งใจจะไปกินซาชิมิกลางทะเลเขาบอกว่าถ้าอยากไปกินแบบสดๆจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้มาหาพี่แจ้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกไปหาปลาหรือเทคนิคการทำอาหารจากปลาให้อร่อยต้องมาหาพี่ฝากท้องไว้เลยดีกว่าวันนี
1: ้ได
0: ้ครับผมงั้นเราไปขึ้นเรือกันเลยไหมพี
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณบุ๊กไปรอผมที่เรือ
0: ครับแล้วพี่จะไปไหนครับ
1: ไปเอาเครื่องประกอบอาหารอีกชนิดนึง
0: งั้นระหว่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชมวิวอยู่แถวนี้ก่อนนะครับแล้วเราไปเจอที่เรือ
1: ตามสบาย
0: วันนี้พี่จะพาผมนั่งเรือยอทเลยเหรอพี่
1: ไม่ใช่ครับเป็นเรือประมงพื้นบ้าน
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหมาหาพี่แจ้นี่ไม่ธรรมดาได้นั่งเรือยอทออกไปจับปลาเป็นเรือประมงพื้นบ้านอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่ความอร่อยไม่ต่างกัน
1: อร่อยกว่าเรือยอท
0: อร่อยกว่าเรือยอทนี่เลยนะเด็ดเลยพี่แจ้พี่แจ้ไปเตรียมวัตถุดิบเลยครับเดี๋ยวผมขอชมวิวแป๊บนึงต้องบอกเลยครับว่าที่เกาะช้างใต้นี้บรรยากาศดีจริงๆพี่แจ้จะไปเก็บวัตถุดิบนานๆเลยก็ได้นะครับอากาศดีๆแบบนี้เสียดายที่ไม่ได้พาบรรดาน้องไข่มาด้วยแต่ฟ้ามืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่แจ้ลืมผมไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณ 19:00 นแล้วครับพี่แจ้ก็กลับมาแล้วพร้อมพาผมออกเรือไปตามหาวัตถุดิบทำซาชิมิกันแล้วครับทีนี้วันเราจะไปด้วยเรือผมเห็นพี่แจ้บอกว่าเป็นเรือไดหมึก
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาเรือไดหมึกไปเพราะจริงๆแล้วผมอยากกินปลาดิบสดๆอ่ะ
1: ก็คือวันนี้อยากให้ลองซาชิมิแบบพื้นบ้านนะเป็นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาตัวไม่ใหญ่มากนะครับ
0: อ๋อปลาข้างเหลืองผมเคยไปตกที่เกาะสีชังตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนั้นมาทำซาชิมิได้ด้วย
1: ครับปลาพวกเนี้ยมันจะมาเข้าไฟกับปลาหมึก
0: เอาละครับฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเราอย่าได้รอช้ารีบออกเรือไปลุยกันเลยดีกว่าครับพี่แจ้ครับอันนี้เราต้องออกไปไกลแค่ไหนครับพี
1: ่นั่งเรือไปประมาณ15นาที
0: 15นาทีถ้าเกิดเป็นระยะทางมันสักกี่กิโลพี่15นาที
1: ก็ประมาณ2กิโล
0: ก็ไม่ไกลนะ
1: ครับตรงนี้ก็เรียกอ่าวสลักเพชร
0: อ่าวสลักเพชร
1: ไอ้ที่เราจะไปคือปากอ่าวสลักเพชร
0: อ๋อแสดงว่าแถวนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากออกไปแค่2กิโลก็มีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่ครับพี่แจ้ปกติพี่แจ้เนี่ยเป็นชาวประมงด้วย
1: ก็ไม่ค่อยได้เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมือสมัครเล่นไปเที่ยวตกปลา
0: แต่ว่าพี่เองเขาบอกพี่ถนัดเรื่องทำอาหาร
1: ก็ถ้า
0: คนทำอาหารบนเรือเขาเรียกจุ่มโพ
1: ใช่
0: ทีนี้พี่เรียกว่าเป็นจุ่มโพไหม
1: ครับ
0: ธรรมชาติเรือที่เรามาเรือใดหมึกเนี่ยก็คือจะจับหมึกเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าปกติเรือแบบนี้จับอย่างอื่นได้ด้วย
1: ก็จับปลาหมึกเป็นหลักแล้วทีนี้มันจะมีแถมมากก็คือปลาตัวเล็กปลาหลังเขียวปลาข้างเหลือง
0: อันนั้นเหมือนเป็นผลพลอยได้
1: ผลพลอยได้
0: ที่อร่อยมาก
1: อร่อย
0: ตอนนี้ก็ถึงหมายพร้อมทิ้งสมอแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคนขับเรือหรือที่เรียกกันว่าไตหรือไต้กงกันดีกว่าครับแต่ที่หมายที่เรามาอยู่ตรงนี้คือหมายที่จะจับหมึกกันก่อน
2: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะ
2: ไดหมึก
0: ไดหมึกนะครับผมอันนี้แบบไตรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ถึงน่าจะมีหมึกแต่ไตดูยังไง
2: มันส่วนมากหมึกหน้าลมเบ้ามันจะเข้าริมฝั่งครับเข้ากายริมฝั่ง
0: อันนี้คือมันไม่มีแบบไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีแล้วคือประสบการณ์อย่างเดียวเลย
2: ครับ
0: เราจะรู้เลยรู้ไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
2: มันก็มีตัวเซาเดอร์แต่เหมือนกันมีหลายๆสี
0: พอจะเห็นหมึกเห็นปลาเนี้ย
2: มีสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋ออันนั้นคือก็มีเครื่องช่วยเหมือนกัน
2: ครับสีเหลือง
0: สุดยอดเลยครับไตผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวให้ไตเตรียมก่อนนะครับ
3: ตอนนี้พี่ๆบนเรือก็เริ่มจากกางไฟเพื่อเอาไปล่อหมึกและปลานั่นเองครับ
0: คุณผู้ชมที่เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลและกลางคืนเวลามองออกไปบนทะเลล่ะคุณจะเห็นเรือที่มีไฟเขียว
1: ๆใช่ครับ
0: อันนั้นก็คือเรือไดหมึก
1: ใช่ครับถ้าเรือปลาจะสีแดง
0: คือไดหมึกเนี่ยวิธีของมันก็คือใช้ไฟล่อหมึกเข้ามาแล้วเราจะเอาหมึกขึ้นมาบนเรือยังไงครับ
1: เดี๋ยวเอาอวนช้อน
0: อวนช้อน
1: มี2วิธีคือตก
0: ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตกกันที่เราเห็น
1: กับเอาอวนช้อนขึ้น
0: กับเอาอวนซึ่งก็แล้วแต่

0: ที่ไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าอวนจะได้เยอะกว่าไหม
1: ใช่ครับอวนมีโอกาสได้เยอะอันนี้คือเขาเรียกกลางแขนไฟ
0: อ้าวนี่นี่ไฟไปแล้วไฟไปแล้วนี่กลางไปแล้วโอ้ยทำไมหลอดไฟมันใหญ่จังอะไตอันนี้มันทำไมมันต้องใช้หลอดไฟแบบนี้
1: ใช่ครับมันจะได้จี้ลงไปถึงก้นทะเล
0: โอเคแล้วไฟต้องเป็นสีอะไรครับในการลอก
1: มันใหญ่จะเป็นสีเขียวมีสีเหลืองก็มี
0: เขียวก็มีเหลืองก็มีแล้วแต่ใช่ไหมผมชอบหมดเลยเหรอ
1: ได้หมด
0: พอมาถึงหมายปุ๊บเปิดไฟแล้วก็ก่อนที่จะลงอวนพี่แจ้ก็บอกว่าเราตกหมึกได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลงอวนยังไม่คุ้มเพราะหมึกยังน้อยอยู่
1: ใช่ครับ
0: และอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการตกหมึกนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนตกปลาอันนี้เขาเรียกว่าโยทากา
1: หรือเบ็ดจุ๊บ
0: หรือเบ็ดจุ๊บนะครับมันจะไม่ได้ใช้ตะขอเบ็ดให้เกี่ยวเหยื่อนะหมึกไม่กินหมึกจะชอบกินโยทากาซึ่งโยทากาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงหรือเรืองแสงในน้ำมันก็เลยล่อหมึกมาได้
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตกหมึกขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นเหยื่อไว้เอาไปตกปลาใหญ่ทีนึง
1: ใช่ครับ
0: ยันเขาจะมีบ่อสำหรับเก็บหมึกนะคุณผู้ชมสดๆพอเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บไว้แบบเป็นๆแล้วเดี๋ยวพอหมึกเยอะมากพอเราก็จะลงอวนกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกแล้วก็โยกอย่างเดียว
1: โยกเฉยๆ
0: อันนี้เขาเรียกว่าโศกป่ะ
1: โศก
0: โศกก็คือโยกไปเรื่อย
1: ๆสะบัดก็มือนิดเดียว
0: อ๋อไม่ต้องโยกเยอะ
1: ไอ้ตัวเหยื่อมันจะได้มี
0: ให้มันเหมือนกับพูดง่ายคือมันเหมือนกับกุ้งลูกกุ้ง
1: เหมือนลูกปลา
0: ลูกปลามันดีอยู่ในน้ำประมาณนั้นแล้วเห็นเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยมันเวลาจะมาตกหมึกเนี่ยมันต้องดูคืนด้วยเดือนมืดเดือนหงายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: เดือนมืดก็คือวันที่ไม่มีพระจันทร
1: ์ครับเดือนหงายคือช่วงพระจันทร์ใกล้เต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ย
0: และอย่างการตกหมึกหรือได้หมึกเนี่ยข้อมันต้องเดือนมืดหรือเดือนหงาย
1: เดือนมืดครับเพราะว่าเดือนหงายเนี่ยปลาหมึกมันไม่มองไฟไงเพราะท้องฟ้ามันสว่าง
0: ท้องฟ้าสว่าง
1: ใช่
0: นะอันนี้ภูมิปัญญาคนโบราณจริงเนาะเขาก็รู้กันเนาะนั่งตกหมึกกลางทะเลมืดๆชิวๆแบบนี้ได้ไม่นานก็ได้หมึกมาซะแล้วล่ะครับแต่ได้มาแล้วต้องเอาหมึกไปเก็บไว้ในห้องขังเหยื่อแบบนี้ก่อนเพื่อไม่ให้หมึกตายและก่อนจะไปตกปลากันต่อผมจะขอไปดูพี่แจ้นั่งทำเบ็ดกันหน่อยครับเราได้หมึกมาเป็นเหยื่อแล้วนะครับเราก็จะลุ้นปลาใหญ่กันนิดนึงนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากสักตัวละ30โลก็พอเดี๋ยวจะเยอะไปแต่รอบที่แล้วรายการผมไปตกที่สัตหีบเราได้30โลเนาะ
1: โอ้กดดัน
0: ก็ตกปลาทะเลนะครับง่ายๆก็จะมีตะกั่วที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าน้ำมันไหลแรงถูกไหมครับ
1: วันนี้น้ำไหลแรง
0: ครับผมแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเบ็ดนะครับในการตกปลาทะเลนะตัวตะขอเบ็ดเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมดูนะตัวตะขอเบ็ดนะครับตรงบริเวณที่เป็นตะขอเบ็ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นเอ็นนะเขาใช้สลิงเพราะปลาทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมถูกไหมครับถ้าเป็นเส้นเอ็นนะครับมันจะกัดขาดเลยเหตุผลที่ต้องใช้ตะขอเบ็ด3ตัวเพราะอะไรครับพี่แจ
1: ้อันนี้ปลาหมึกตัวมันยาวครับเราต้องเกี่ยวให้พอดีกับตัว
0: เพราะว่าเราจะใช้ตามความยาวหรือของขนาดเหยื่อของเรานั่นเองนะครับก็เลยใช้ตัวเบ็ด3ตัวแบบนี้ทำเบ็ดเสร็จเราจะเอาหมึกที่เก็บไว้มาใช้เป็นครับพี่แจ้ครับเมื่อกี้ที่เราได้หมึกมาแล้วอ่ะเราก็มาเก็บไว้ในเรืออันนี้คือทำไมมันไม่ตายทั้งกุ้งทั้งปลาไม่ตายอันนี้เป็นน้ำทะเลเหรอครับ
1: อันนี้มันเป็นห้องขังเหยื่อซึ่งเราจะเจาะพื้นห้องไว้ให้น้ำทะเลมันเข้ามา
0: โอ้แต่น้ำทะเลมันเข้ามาแต่ว่าเหยื่อมันจะรอดออกไปไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้โอ้มันก็เลยเหมือนเขาก็จะสดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เอาหมึกสดๆนะครับมาทำเป็นเหยื่อเพื่อตกปลาดูนะครับประมาณนี้นะครับเหยื่อโอเคหลังจากนั้นเราก็หย่อนลงไปได้เลย
1: ครับ
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้คลื่นลมแรงสุดๆแต่จะได้ปลาหรือเปล่าต้องไปลองดูกันครับ
1: แรงแรงแรง
0: โอ้ยตัวใหญ่ด้วยผู้ชมมาแล้วครับมาแล้ว
1: ใจเย็นระวังโดนเบ็ด
2: ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้ว
1: ช้อนทะเลเหรออุ้ย
0: ช้อนทะเลช้อนทะเลอีกแล้วผู้ชมรายการเราไม่เคยพลาด
1: เฮ้ยใจเย็นนี่หมออย่าไปกระตุกจะฉางงั้นใจเย็นนี่จะฉางงั้นไม่ดังเดี๋ยวใจเย็นหมอเอ็มลอยนะครับเกี่ยวจึ๊กโอเค
0: สุดยอดครับได้แล้วสุดยอดเลยตอนแรกนึกว่าจะได้ปลาช่อนทะเลแต่ที่ไหนได้มันคือปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ไม่ธรรมดาจริงๆมันจะคล้ายกับปลาอินทรีนะครับพี่แจ้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอาเนื้อไปทำข้าวต้มปลาก็อร่อยไปทำพวกลูกชิ้นทอดมันก็อร่อยนะครับเนื้อจะเหนียว
1: ก็อร่อย
0: ครับสดๆก็ได้ใช่ไหม
1: ได้
0: เอาละครับผมคุณผู้ชมได้ปลามาไม่ทันไรดูเหมือนว่าไตเหมียวจะแอบตกหมึกมาได้

0: เดี๋ยวคงต้องขอไปโชว์ฝีมือช่วยไตจับหมึกกันสักหน่อยครับ
1: มาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว
2: มีปัญญาอะไ
1: รเนี่ยนี่
3: สวิงสวิงก้มก้มก้
1: ม
3: ก้มก้มโอเค
1: มันก็
3: ใจเย็นใจเย็น
1: อย่าเพิ่งเอาขึ้นเลยครับ
3: ให้มันพ่นก่อน
1: พ่นไปพ่นพ่นรอบที่แล้วเสียกล้องไปตัวนึงโอ้โหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไตกำลังยุ่งเดี๋ยวผมดูแลให้กับหมึกตัวนี
2: ้ว้าวเลยวางเลิศนะน่าวางแล้ว
0: ตอนนี้ก็เริ่มดึกเราก็จะวางอวนกันแล้วและการวางอวนแบบนี้นะครับถือเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดครับเพราะชาวบ้านจะใช้อวนที่มีขนาดตาอวนพอดีกับสัตว์น้ำที่ต้องการเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันต่อไปครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเราลงอวนเรียบร้อยแล้วทำไมตอนลงอวนต้องปิดไฟครับพี่แจ
3: ้ปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไฟใหม่ให้หมึกกับปลามัน
1: คือตอนนี้เราปิดไฟเพื่อให้ปลาไม่เห็นอวนว่างั้น
3: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้อวนเราก็คือลงไปถึงก้นทะเลแล้ว
3: ใช
1: ่ฮะ
3: ไม่ถึงก้นประมาณกลางน้ำ
1: ประมาณกลางน้ำ
3: 7เมตร
1: เสร็จแล้วเราจะเปิดไฟให้ปลามาลงกันตรงกลางแล้วอาจจะได้ยกอวนขึ้น
3: ตอนนี้อวนเราอยู่ตรงๆแบบจอหนังแล้วเดี๋ยวเราดึงตะกั่วที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมา
1: ตอนนี้อวนนะครับอันนี้คือมือผมอยู่ขึงอยู่แบบนี้ครับ
3: เขาเลย
1: แล้วเดี๋ยวเราจะดึงจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับผม
3: มัน
1: ก็จะลากปลาเข้ามา
3: ใช่
1: โอเคเราต้องทิ้งไว้พอหลังจากเราลงไปแล้วต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าตอนที่เราลงอวนเนี่ยปลาก็จะหนีออกไป
3: ครับ
1: เดี๋ยวพอปลากลับเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟล่
3: อ
1: แล้วเขาจะดึงขึ้นครับโอ้ไฟมาแล้วอู้ได้ไง
3: หมึกเล็ก
1: หมึกเป็นฝูงเลยหมึกกระต่อยหมึกกระต่อย
3: เจอหมึกกระต่อย
1: หมึกกระต่อย
3: เฮ้ยตัวใหญ่มี
1: หมึกกระต่อยหมึกกระต่อย
3: ตัวใหญ่ข้างนอกนู่นน่ะ
1: โอ้ยเรียบเลยเฮ้ยโอ้ยหมึกเต็มเลย
0: โอ้โหดูสิครับได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมึกกระต่อยปลานกกระจอกแล้วก็ยังมีปลาบิณที่ถือว่าเป็นเหยื่อชั้นดีอีกด้วยครับ
1: นี่นะครับพอเราตักเสร็จแล้วเราจะมาเลือกนะครับหมึกเราจะไปทำเป็นเหยื่อแล้วพวกปลาที่เอาไว้ทำอาหารเราก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้อย่างนี้กินได้เลยไหมพี่กินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าหมึกกระต่อยเล็กๆแบบนี้กินสดๆทั้งตัวอร่อยนะครับถ้าสดกว่านี้คือต้องดำลงไปกินในทะเลเท่านั้นสดมากครับอร่อยมากแต่มันก็แปลกๆครับคุณผู้ชมหวานมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าทำก่อนดีกว่าครับเพราะเมื่อกี้มันมีถุงหมึกด้วย
0: กินหมึกแบบสดๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่จับมาได้กันหน่อยดีกว่าเหมือนจะได้ปลาหลังเขียวที่พี่แจ้อยากได้มาด้วยครับ
1: พี่แจ้อันไหนคือปลาที่เราอยากได้หลังเขียว
3: เนี่ยครับแต่เลือกแต่อันนี้มันไซส์มันเล็ก
1: อ๋อหลังมันเป็นสีอันนี้ก็ใช่เหรอสิ
3: ใช่ใช
1: ่ใช่ทุกตัวเลยแต่พี่เลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆเหรอ
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือปลาอะไรครับ
3: อันนี้ก็เป็นปลาพันเดียวกับปลาน้ำดอกไม้แต่ว่ามันเป็นพันเล็กเนี่ยมันก็เป็นลูกปลาน้ำดอกไม้นะที่ตัวยังเล็กอยู
1: ่จริงๆที่ผมสนใจอีกอย่างนึงคือไอ้วุ้นพวกนี้คืออะไรอะครับพี
3: ่นี่เป็นวุ้นทะเล
1: เป็นอันตรายไหมมันไม่ใช่แมงกะพรุน
3: ไม่ใช่แมงกะพรุน
1: จับได้ปกติไม่คันไม่อะไรแต่กินไม่ได
3: ้เอามีน้ำเชื่อมก็เอาได
1: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
3: ไม่ได้
0: ได้ทั้งหมึกทั้งปลาสดมาครบขนาดนี้วันนี้ผมเลยจะแล่เป็นซาชิมิกินกันครับ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มทำซาชิมินะครับผมหลักสำคัญที่สุดคือเรื่องของมีดหนึ่งมีดต้องคมแต่มีดในการทำซาชิมิแบบญี่ปุ่นจะเป็นมีดที่คมด้านเดียวนะครับเพื่อให้ได้เนื้อมากที่สุดถ้าคมสองด้านนะครับเนื้อมีโอกาสที่จะติดกับก้านหรือส่วนอื่นไปได้เยอะทีแล้วการทำปลาสดนะครับถ้าจะให้ดีให้ปลาสดอยู่นานจริงแล้วอย่าเพิ่งขอดเกล็ดนะครับการขอดเกล็ดจะทำให้รสชาติของเนื้อปลาเสียไปได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราไปล้างหรือทำความสะอาดนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ขอดเกล็ดนะครับผมกรีดที่ท้องก่อนเลยพยายามอย่าให้ไส้แตกเพราะว่าไม่อยากให้มันมีเลือดออกมานะคุณผู้ชมเหตุผลทำไมถึงไม่อยากให้มีเลือดออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นคาวของปลานั้นเกิดจากเลือดนะครับผมเนี่ยครับคุณเห็นตรงกระเพาะนี้นะครับถ้ากรีดแรงพวกนี้แตกปุ๊บเลือดไหลออกมาปลาจะเหม็นคาวนะครับไม่เหมาะกับการกินซาชิมินะครับคุณผู้ชมนี่คือสะดือนะกี่ได้ถึงสะดือนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับถ้าใครใจร้อนลงแรงๆเลือดไหลออกมาเยอะนะปลาจะเหม็นคาวนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้างในออกเลยนะครับ
3: ครับลอกจากท้ายมา
1: ครับวิธีดึงนะครับพี่แจ้แนะนำว่าให้ดึงจากท้ายมานะครับ
3: ช่วยได้ไหม
1: พี่แจ้ช่วยไหมพี่แจ้ช่วยหน่อยเรื่องการเอาไส้ออกผมก็ไม่ชำนาญมากนะต้องให้พี่แจ้ช่วยนะครับนี่

0: ย้อนกลับไปเลย
1: ลอกย้อนกลับมานะครับแบบนี้นะครับ
0: แล้วก็มีดีมันเขียวๆเนี่ยตรงนี้แตกไม่ได้เลย
1: นี่นะครับตรงนี้ถ้าแตกนะครับจบนะครับซาชิมิไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตับ
0: ครับ
1: อันนี้ผมเตรียมมานี่เป็นน้ำทะเลนะครับถ้าอยู่ในทะเลข้อดีก็คือว่าเราจะใช้น้ำทะเลนี่แหละครับในการทำถ้าล้างน้ำตื่นมันจะทำให้เสียรสชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีกลิ่นคาวมากขึ้นพอเอาเครื่องในออกแล้วก็เริ่มที่การตัดหัวปลากันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ผิวแต่กว่าผมจะทำเสร็จก็คงอีกสักพักพี่แจ้เลยจะไปเตรียมอาหารจานเด็ดให้เรากินกันครับเราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับและพยายามเช็ดให้หมดเมือกเพราะว่าจริงแล้วกลิ่นคาวของปลานอกจากเลือดแล้วก็คือเมือกนั่นเองนะครับนะครับผมหลังจากนั้นไม่มีอะไรยากเลยครับเราจะแล่ตามแนวก้างไปนะครับนะครับมีดจะไหลไปตามแนวก้างเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้แล้วถ้ามีเลือดออกมาแบบนี้ก็ให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับผมหลังจากนั้นเราจะตัดบริเวณท้องออกก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะกินเป็นปลาดิบนะครับเอาไปทอดเอาไปย่างหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะแล่หนังกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแบ่งปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับที่เหลือนี้สามารถเก็บไว้ได้นะส่วนตรงนี้ผมจะผ่าตรงกลางก่อนนะครับแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีหนังอยู่นะครับเลยนะผมจะเลาะหนังออกแบบนี้ครับ
2: พอได้ปลาเป็นชิ้นๆก็จะแล่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับและวิธีการแล่ก็ต้องพยายามลงมีดทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราแล่ปลาในเรือแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ก็เริ่มมีลมเข้ามานะครับผมก็เลยต้องกลับมาทำอาหารต่อที่ฝั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมปกติปลาน้ำดอกไม้นะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าคามัตสึนะครับซึ่งปลาชนิดนี้นิยมจะกินเป็นซาชิมิก็ได้หรือว่าจะกินแบบย่างก็ได้นะครับผมครับวันนี้เราแล่บางเรียบร้อยแล้วแต่เราจะทำซอสบอนสึแล้วก็ปรุงให้เป็นรสชาติแบบไทยสักนิดนึงนะครับอันดับแรกเราต้องมีปลาโอขูดแบบนี้คุณสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเขาจะขายเป็นถุงนะครับผมแล้วก็เทโชยุลงไปครับผมเทโชยุลงไปเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักนะครับส่วนใหญ่จะทำมาจากข้าวนะครับหรือจะเป็นแอปเปิ้ลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันครับเทลงไปในปริมาณเท่าๆกับโชยุนะครับก็คือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงครับหลังจากนั้นเราต้องหมักไว้แบบนี้สักครู่นึงนะครับให้ตัวรสชาติของปลาโอนั้นออกมาในซอสของเรานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นให้บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆที่ได้จากปลาโอนะครับแล้วก็ความเค็มจากโชยุความหอมจากน้ำส้มสายชูหมักนะครับเอาปลาลงไปคลุกบอกเลยว่าอร่อยมากครับต่อมาเราจะมาทำตัวไชเท้านะครับ
2: ก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกออกก่อนและวิธีที่จะทำให้ได้หัวไชเท้าบางๆก็คือการใช้มีด2คมฝานให้เป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นนำมาซ้อนกันแล้วค่อยม้วนแบบนี้แล้วก็ซอยให้เป็นเส้นเล็กๆครับ
1: ปกตินะครับคนญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานไชเท้าคู่กับปลาดิบเพราะว่าไชเท้านะครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ลดกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นถ้าอยากให้ไชเท้ากรอบอร่อยนะครับก็นำไปแช่ในน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำที่ผมใส่น้ำแข็งเอาไว้นะครับซอสของเราได้ที่แล้วนะครับผมจะเอาตัวปลาโอออกนะครับให้เหลือแต่น้ำซอสที่มีกลิ่นของปลาโอนะครับแล้วก็รสชาติที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตะไคร้ซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยเพื่อเพิ่มรสชาติแบบไทยๆเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเอาไชเท้านะครับที่แช่ในน้ำเย็นเนี่ยคุณผู้ชมดูไชเท้าผมขาวใสน่ารับประทานแล้วเห็นไหมเสด็จน้ำให้หมดนะคุณผู้ชมเสด็จน้ำให้หมด

0: ต่อไปก็ถึงเวลาที่พี่แจ้จะมาโชว์การทำอาหารจานเด็ดชื่อแปลกอย่างปลาตบแผะครับโอ้โหพี่แจ้หายไปแป๊บเดียวไปเตรียมอะไรมามากมายอันนี้คืออะไรครับพี
1: ่อันนี้ใบเบญจมาศน้ำเค็มครับ
0: ที่พี่บอกจะไปเอาให้ผมตอนเย็น
1: ใช่
0: เบญจมาศน้ำเค็ม
1: ครับ
0: ชื่อไม่น่ารับประทานได้นะครับพี่กินได้เหรอครับพี
1: ่กินได้ครับ
0: ชัว
1: ชัว
0: กินคู่กับ
1: ปลาหลังเขียว
0: ปลาหลังเขียวที่เราจับมาได้เมื่อกี้
1: ใช่ครับกดเกล็ดออก
0: โอ้โหสักน้อยเดียวเกล็ดเยอะจังไง
1: เนื้อมันจะน้อยครับ
0: เนื้อมันจะน้อยแล้วพี่ไปกินมันทำไง
1: ครับมันอร่อย
0: เนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยใช่ไหมปลาหลังเขียวทำอะไรได้อีกพี่นอกจากทำปลาตกแผ่แล้ว
1: ทอดกรอบแกงสับก็ได
0: ้โอ้โหนี่มืออาชีพจริงนะนี่โอ้โหหั่นมาป้าปีเรียบร้อย

0: าตัวนี้มันจะมีกังละเอียดอยู่ข้างๆใช่ครับแล้วถึงจะแล
1: ่แต่ว่าก้างข้างๆอันเล็กๆเนี่ยมันพอจะรับประทานได้ถูกไหมครับ
0: ได้ครับบางทีเขาก็เอาไปแช่น้ำส้มเหมือนกันให้มันกรอบ
1: ก้างเหรอครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มากินสดๆได้เลยคร
0: ับ
1: ครับก็เห็นทำแล้วทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเขาเรียกปลาตบแผะ
0: ครับก็เวลาแล่ไปเราต้องตบเนื้อให้มันมีความนุ่ม
1: อ๋อพอแล่เสร็จแล้วต้องตบก่อน
0: ครับเนื้อกับก้างมันจะได้นิ่ม
1: ทำไมอ่ะครับทำไมมันไม่ตบแล้วเดี๋ยวก้างมันจะแข็งอะไรเงี้ย
0: แข็งครับคือตบให้ก้างมันนิ่ม
1: โอ้นี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมภูมิปัญญาอีกแล้วอ่ะ
0: ทีนี้เรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ด
1: ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็ถ้าเป็นคนที่ตลาดเขาก็จะเรียกพริกเกลือ
0: น้ำพริกเกลือ
1: น้ำพริกเกลือกระเทียมกับพริกนะครับตำพริกกับกระเทียมให้แหลกแล้วก็เอาไปผสมในถ้วยที่มีน้ำมะนาวอยู่1ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลแค่ปลายช้อนเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดตามแบบฉบับชาวเกาะช้างใต้แล้วครับซาชิมิปลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอเอาหมึกที่จับได้มาทำเป็นซาชิมิหมึกกันบ้างครับถ้าพูดถึงซาชิมิแน่นอนซาชิมิหมึกที่อร่อยมากๆก็ต้องเป็นซาชิมิหมึกหอมนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำสดๆเลยนะครับผมกับด้านสักนิดนึงนะครับพยายามระวังอย่าให้ถุงหมึกแตกนะครับแล้วก็กรีดเลยครับใช้มีดกรีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนที่เอาตัวเครื่องในออกนะครับมันจะมีถุงหมึกอยู่นะครับยังไงพยายามอย่าให้แตกเด็ดขาดนะครับเราจะเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับเราต้องแงะตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอามือล้วงใต้กระดองนะคุณผู้ชมถ้าคุณดึงข้างบนนะครับถุงหมึกจะแตกแต่ถ้างัดไปที่ใต้กระดองนะครับแบบนี้ก็จะดึงข้างในออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับเราต้องลอกออกเพราะว่ามันจะช่วยให้ปลาหมึกนั้นไม่เหนียวนะครับเพราะความเหนียวจะอยู่ที่หนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเอามือจิกลงไปเลยครับผมหนังสามารถลอกได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมง่าย ๆลอกหนังเสร็จก็เริ่มแล่ได้เลยครับแต่ผมก็จะขอบ้างที่หมึกบางๆเพื่อให้เราเคี้ยวง่ายเวลากินนั่นเองครับเลยครับพี่ถือว่าวันนี้เราแลกกันในอาหารสไตล์พื้นบ้านแบบชาวเกาะช้างนะครับกับในสไตล์ที่ผมลองฟิวชั่นดูโอ้ตีสองตาหว่างเลยตาหว่าง โอ้น้ำจิ้มเผ็ดถึงใจมากอุ้ยแต่ว่าเนื้อปลาสดหวานน้ำจิ้มเข้มข้นแต่คุณผู้ชมตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมจริงๆคือใบนี้เลยนะใบเลยนะ
0: ใบเบญจมาศน้ำเข้ม
1: ใบเบญจมาศน้ำเค็มเนี่ยมันไม่ขมมันไม่เหม็นเขียวมันจะกรอบแล้วมันมีความฝาดความฝาดของมันนะครับไปแก้ในเรื่องของลักษณะเนื้อปลาที่นิ่มๆใช่ไหมมันก็จะมีความกรอบจากใบเบญจมาศแล้วก็ความฝาดเนี่ยมันจะแก้รสชาติของน้ำจิ้มที่มีรสชาติเผ็ดร้อนหรือแบบถึงเครื่องได้ดีมากๆเลยไฮไลท์ของอาหารจานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลาสดแต่ผมว่าใบเบญจมาศน้ำเค็มอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นถูกไหมครับพี่แจ
0: ๊ใช่ครับ
1: สุดยอดจริงพี่แย่ลองชิมของผมบ้างอันนี้ก็จะเป็นซาชิมิหมึกหอมธรรมดาทั่วไปนะอันนี้เราก็จิ้มกับโชยุปกติคุณผู้ชมมันสดขนาดนี้นะสดจริงพี่มันกรอบมันหวานมันไม่คาวแต่ที่เด็ดจริงๆอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าในความสดของปลาหมึกอ่ะมันจะมีที่เรียกว่าเหมือนกับความมันใช่ไหมครับ
0: เนื้อมัน
1: คือปกติเวลาเราไปกินซาชิมิทั่วไปที่ไม่ได้สดขนาดนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่มันน่ะแต่อันนี้มันมีความรู้สึกถึงความมันอยู่เพราะมันสดใหม่มากฮะอันนี้เป็นความแปลกที่คุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันดูว่าสดๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่หวานโดยเฉพาะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยใช่ไหมก็เลยมีความมันเยอะขึ้นโหอันนี้อร่อยคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันแต่ก็นี่สูตรนี้ของผม
0: เคี้ยวไปจะมีตะไคร้
1: ใช่แล้วมันหอมสมุนไพรแล้วพอเจอพริกก็ยิ่งแบบเจริญอาหารนะผมว่าอร่อยครับแล้วก็กินคู่กับไชเท้ายิ่งเข้ามากเลยพี่แจ๊คครับปกติปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้พี่จะเอาไปทำเป็นอะไรครับ
0: ถ้าให้อร่อยสุดต้องทำห่อหมก
1: ห่อหมก
0: ห่อหมก
1: เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวเวลาข
0: ู
1: ดเขาจะใช้ขูดคล้ายๆพวกปลากรายถูกไหมครับ
0: ใช่ครับสองก็คือเอาไปทำข้าวต้มก็ได้
1: ต้มคล้ายๆไปสีเนื้อจะแน่นหน่อย
0: ม
1: ัน
0: ก็จะอร่อย
1: ครับผม
0: แต่วันนี้มาเจอแบบนี้อร่อย
1: แล้วปกติปลาสากพี่เอามาทำซาชิมิบ้างไหมครับปกติ
0: ก็มันจะมีปลาสากพันเล็กอ่ะ
1: อ๋อถ้าตัวเล็ก
0: อันนี้วันนี้คือปลาสากเหลืองนะมันจะมีปลาสากเล็กอีกชนิดนึงอันนั้นเนื้อจะออกชมพู
1: อันนั้นจะ
0: ตัวไม่ใหญ
1: ่ซาชิมิ
0: ทำได้อันนั้นทำซาชิมิได้
1: แต่วันนี้เราเอาปลาสากตัวใหญ่มาทำเราก็เลยประยุกต์ให้มันเข้ากับซอสสักนิดนึงถ้าใครเคยกินปลาสากแบบเป็นซาชิมิ

0: มีสดๆจะรู้สึกว่ารสชาติไม่เข้มข้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นซอสช่วยได้นะครับลองหาซอสที่เข้ากับวัตถุดิบของเราคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้มีฝีมือในการปรุงอาหารดีแค่ไหนมีเครื่องปรุงดีแค่ไหนแต่ถ้าวัตถุดิบอะมันไม่สดเนี่ยเหมือนเราแบบนี่แทบจะเหมือนไปกินอยู่ในทะเลเลยนะยังไงอาหารก็ไม่อร่อยขนาดนี้ครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นถ้าคุณผู้ชมอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้วัตถุดิบอาหารทะเลสดๆแบบนี้ต้องมาที่ไหนครับพี่แจ
1: ้ที่เกาะช้างใต
0: ้ครับผมมาเที่ยวกันนะครับที่เกาะช้างใต้นะครับผมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและรับประกันว่าคุณจะประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมกับพี่แจ้ต้องขอลาไปนอนก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมกับพี่แจ้ยังไม่ลาหรอกเพราะวันนี้ผมต้องนอนที่นี่แล้วแหละคงจะไปไหนไม่ได้นะครับพี่วันนี้ผมขออาศัยที่นี่นะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอตอนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างภายในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะ

ลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาร์แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซนเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นก็พวกเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานนำมาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างละ

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจ

จะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงๆแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือ1ละ2ก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธินันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: องมือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดเลยว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในอย่างบ้างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อาคุณเนี่ยนิ้วรัวทะเบียนเมียมาอยู่เนี่ยเนี่ยงูอาเจือนั่นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเจ้ามาหน้าเนี่ยชั่วโมงพ่อหมออีมึงมึงจากมาเย็นไม่เธอจิตใจจางอะไรเธอถือมามึงน้ามันจะจางอะไรนิ้วนิ้วอาช่องจุ่มยาจุ่มยาล่ะจุ่มยาจุ่มยาอยู่เนี่ยจุ่มยาจีเนี่ยล่ะลีท่านนั้นนิ้วเบี้ยวมือเมียเราจีเนี่ยมี
0: บนสันเขาท่ามกลางดอยสูงชันสลับซับซ้อนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆหนึ่งดำรงอยู่อย่างสงบเรียบง่ายหมู่บ้านในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

0: ราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่บ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งอาคาลีซูลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่อจากที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้และหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ
1: ปักผ้านี้พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เอ็นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่านะคะแต่ตอนนี้คือแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปักผ้าอะค่ะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปักแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์
2: ยุ่งแม่ที่จริงยุ่งโลกของเราของมายานี่ก็ของมายาเชื่อมยุ่งแม่มันนี่ดูยาล้อจริงจริงที่ว่าอาบุตรถือก็เจี๋ยน่าจะก็เจี๋ยบางก็จริงจริงหลังน้อยก็เจี๋ยหัวก็มาก็จริงอาควันน่ะตัวเองมาจืดว่าขามาแต่จืดบุฟมาแต่จืดบุอาผีก็กล้าเออกินหลุดดีเมียอาผีก็มากล้าเนาะงั้นมาก็โคลมมาโคลนิ้วว่าหลาเชื่อก็มาอยากจะอาควันน่ะอาผีมาแล้วสาสายอยากจะงั้นน้อยจะอยากจะน้ำใจจะสายจนอาผีก้าเนี่ยแหละอาผีนั้นลานี่อยู่นะแม่อาบุขอพระเจ้าเนี่ยอาผีก็ขอพันหนึ่งมาลาผีจุก็สมเลี้ยขอพันหนึ่งยาลาเมียลาเชื่อดีเมียกินหลุดดีเมียผีก็กินหลุดดีเมีย

เมื่อพุทธศักราช2551พายุนากิสซึ่งเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ความเร็วลมสูงสุดถึง215กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านเข้ามาในดินแดนมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ดินแดนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศเมียนมาคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 146,000 คนมีผู้สูญหายอีกราว 54,000 คนระบบสาธารณูปโภคเกือบทั้งหมดถูกทำลายไม่สามารถใช้การได้เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มสิ่งอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมาจากนั้น

0: พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งหน่วยแพทย์พระราชทานในพระองค์จำนวน30คนพร้อมเวชภัณฑ์เดินทางไปช่วยเหลือให้การรักษาและปฏิบัติการทางการแพทย์แก่ราษฎรชาวเมียนมาเป็นระยะเวลา2สัปดาห
1: ์คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิระวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาปุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาบปลื้มว่าขณะที่เขาทุกร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยเฉพาะยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: ตลอดระยะเวลา2สัปดาห์หน่วยแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์จิตแพทย์สัตวแพทย์และนักระบาดวิทยาได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร่วมกับหน่วยแพทย์ชาวเมียนมาการปฏิบัติภารกิจของหน่วยแพทย์พระราชทานนี้สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ถึงวันละ800ถึง 1,000 รายและล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2561พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันจากเหตุเขื่อนแตกในพื้นที่เมืองสนามไซแขวงอัตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเครื่องบิน C-130ได้ลำเลียงสิ่งของพระราชทานไปส่งให้ทางการลาวเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาและชาวลาวผู้เป็นมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงของเราในยามยากเป็นสิ่งที่จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจำไม่เฉพาะแต่ของผู้ประสบภัยที่ได้รับพระมหากรุณาเท่านั้นหากแต่ยังจารึกอยู่เป็นพยานในหัวใจคนไทยทุกคนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปี

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
2: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกทาร์ทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแรงงามกว่ากันด้วย

อุโมงค์รถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงค์ในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์รถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงค์แซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งดงามหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มี

ลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซลเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซลเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อร้อยปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวร์ที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

รอยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานจิโอวานี่อิลลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายๆ

0: อย่างมีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปฟ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมมีเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงถึงมาทวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบป๊อปเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่ป๊อปองค์เดียวกันที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในเนี่ยครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มลงเนี่ยนะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยนะต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพอล
1: วัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่โป๊ปเกณฑ์สัปปรุษถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจับตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบนินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโตที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แปนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต
0: ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุมศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: คลอสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากราดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฝรั่งแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าทิโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์สามปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

วนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็น2ห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

ลังจากสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสำรวจกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตรพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ึกษาการพัฒนาภูพานไง
1: แล้วอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะ
2: อยู่ที่จังหวัดสกลนครไง
3: โอ้พี่นึกออกแล้วอันเนี้ยคือพี่ไปรู้มาว่ามีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ที่นั่น
2: เฮ้ยจริงเหรอ
1: มีอะไรอ่ะ
3: อันเนี้ยพี่ไม่บอกละกันไปเรียนรู้เอาเอง
2: แล้วเราไปกันเลยไหม
1: ไปเลย
3: ไปกันเลยไปเลย

0: ชียงใหม่ที่เนี่ยคือจังหวัดสกลนคร
1: อ้าวพี่พิงหยางไหนล่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่พิงหยางว่าอยากไปดูแล้วอ่ะ
0: เนี่ยที่พี่จะพาไปนะอยู่ตรงนู้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงที่เหมือนมีน้ำอะตรงนู้น
1: อ
0: ะนั่นแหละตรงนั้นที่พี่จะพาไป
1: ตอนนี้เราอยากรู้แล้วว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่น้ำแข็งว่ามันคืออะไรแล้วเราไปกันเลยไหม
0: เอางี้ใครพูดคำว่าอยากไปได้ดังๆพี่พาไปเลย
1: หนึ่งสองสามพิงหยางตรงนี้มันมีเขียนว่าตามรอยพ่อด้วยอะแล้วไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่พิงหยางบอกตอนนั้นอะคืออะไรอะ
0: มันน่าจะอยู่ข้างใน
2: เด็กๆสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: มาจากไหนกันเนี่ย
3: มาจากรายการสามต่อที่พ่อทำค
2: ่
3: ะ
2: แล้วเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างครับ
4: ชื่อณัชชาค่ะ
5: หนูชื่อเอคาค่ะ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
7: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
2: ลุงชื่อโรจวัฒน์นะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องจากท่ามลีที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าข้างในเราจะพบอะไรกันบ้างเนาะ
7: ครับไปกันเลย
1: ไป
0: สมัยก่อนที่ภูพานนี่เป็นยังไงเหรอคร
2: ับ โอ้เมื่อสมัยก่อนนะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่าอีสานแล้งนะคือพื้นที่มันแห้งแล้งกันดารมากมันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากหลายอย่างนะครับทั้งสภาพพื้นที่เองซึ่งลักษณะของป่าที่ถูกทำลายสมัยก่อนเพราะว่าคนเนี่ยต้องการจะเอาตัดไม้เอาไปทำฟืนเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหารเพราะฉะนั้นสภาพปัญหาแถวนี้ที่เป็นสภาพปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของสภาพดินที่ไม่มีคุณภาพดินเค็มไม่มีน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรหลังจากที่มีศูนย์ศึกษาเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นทำให้พื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปเดี๋ยวลุงจะพาไปดูจุดสำคัญจุดหนึ่งนะของที่นี่นะครับนี่ตรงนี้ใกล้ถึงแล้วไปเราไปดูกันว่ามันคืออะไร
1: ค่ะค
2: ือ
1: หลักการในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาตรงนี้ค่ะมันใช้หลักการอะไร
2: หลักการไม่ยากนะครับคำว่าศูนย์ศึกษาเนี่ยถ้าเราเปรียบเป็นภาษาง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นมาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานไม่ว่าจะการแก้ปัญหาสภาพป่าสภาพแหล่งน้ำสภาพดินรวมถึงสภาพของการแก้ไขหาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรหลักการเราก็มีอยู่ประมาณนี้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
1: แล้วฝ่ายของพ่อนี่คืออะไรอ
2: ่
1: ะ
2: นี่ฮะนี่จะเห็นข้างหน้าได้ไหมครับเราใช้คำว่าฝ่ายของพ่อเส้นทางที่เราเดินกันมาตลอดตั้งแต่แรกเนี่ยนี่คือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในการทรงงานของพระองค์ท่านเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันแค่เท่าฝ่าเท้าท่านก็เสด็จพระราชดำเนินท่านเดินเสด็จทางไปทางนู้นเพื่อที่จะขึ้นไปทางอ่างเก็บน้ำตาไทยใหญ่ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งเดียวที่ทำการสนับสนุนน้ำให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้เพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์เนี่ยจึงคำนึงถึงเรื่องแหล่งน้ำเป็นสำคัญไม่มีน้ำมันไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลุงจะพาหนูไปดูตรงสันฝา

0: ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างชัดเจนเขาเรียกฝ่ายตรงนั้นทางเดินทางนั้นเขาเรียกสันฝ่ายปะเดินไปทางนี้นะลูกปะปะปะเราเดินไปทางนี้กันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนี่ฝ่ายพ่อคือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: คุณลุงคะฝ่ายแห่งนี้ได้สร้างก่อนที่จะเปิดจริงหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยเขาเรียกฝ่ายต้นน้ำทำหน้าที่ในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงนี้มันก็คือผลงานทดลองหรืองานพระราชดำริของพระองค์ท่านให้พวกเราได้ดำเนินการก่อสร้างฝ่ายแห่งนี้เพื่อทำการเพิ่มความชุ่มชื้นสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าป่ามันก็จะถูกเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงนี้เนี่ยตอบคำถามเลยเนี่ยเกิดหลังจากที่ตั้งศูนย์เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลุงเนี่ยนะจะพาหนูไปทำกิจกรรมต่างๆในศูนย์ศึกษามีกิจกรรมมากมายนะลุงเตรียมไว้ให้หลายอย่างเลยพาไปลูกๆไปเด็กๆไปเดี๋ยวลุงอ่ะจะพาพวกหนูไปทำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้นะเยอะแยะมากมายไปหมดรับรองสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวจะมอบให้คุณลุงณรงค์นี่ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งของศูนย์ศึกษาน
1: ะ
0: พาพวกหนูเนี่ยไปทำกิจกรรมแล้วก็เที่ยวเล่นมีอะไรก็สงสัยก็ถามคุณลุงได้นะครับงั้นโอเคนั้นเดี๋ยวลุงขออนุญาตกับไปทำธุระนิดนึงก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานกันนะครับสิ่งมหัศจรรย์นั้นจะเป็นอะไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาสภาพป่าไม้ถูกทำลายจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อนำไปใช้ในเกษตรกรรมป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มที่จะหมดไปทำให้พื้นที่แห่งนี้เริ่มที่จะขาดแคลนแหล่งน้ำเมื่อในหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำที่จะไว้ใช้ประโยชน์รวมถึงสภาพดินที่เป็นดินทรายดินกรวดดินเค็มทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะทำเกษตรกรรมได้ด้วยความห่วงใยที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยพระองค์ท่านทรงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: กรรมที่จะคุณลุงจะพาคุณหมูไปดูต่อไปนี่ก็คือกิจกรรมปศุสัตว์นะครับนะซึ่งตอนนี้เราโปรโมทกันอยู่ก็คือ3ดําอัศจรรย์3ดําอัศจรรย์ก็คือไก่ดํา1ไก่ดํา2หมูดําก็คือหมูเหมยซานแล้วก็บัวคาจิมะซึ่งเป็นบัวไอ้บัวดําสีดําเหมือนกันเพื่อเราโปรโมทนี้เห็นว่าวันนี้ทางกิจกรรมเค้าเตรียมที่จะให้น้องหนูรีดนมด้วยใช่มั้ยเออนี่ก็ใกล้ละใกล้จะถึงละที่เราจะเข้าไปชมเรามาถึงกิจกรรมปศุสัตว์ซึ่งเรารู้จักในเรื่องของ3ดําอัศจรรย์ซึ่งลุงเคยเล่าให้ฟังนะวันนี้เราโชคดีมากซึ่งมีผู้ที่ดูแลในเรื่อง3ดําอัศจรรย์มาคอยให้ความรู้เราซึ่งจะแนะนําให้รู้จักก็คือคุณลุงหมอวิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรฮะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโอ้มาท่ามกลางแดดร้อนเลยมาเที่ยวแห่งดินแดน3ดําใช่ม
3: ั้ยใช่ค่ะ
2: ตอนนี้เราไม่ได้มีแค่3ดําแล้วนะเด็กๆตอนนี้คุณลุงหมอเนี่ยทํางานให้สุนุคานเนี่ยมี5ดําแล้ว
0: มีแพะดําด้วยมีกระต่ายดําแล้วก็มี
2: กระบือนมเคยเห็นไหมเอ่ยกระบือรีดนมวันนี้จะพาไปดูกัน
4: ต้องไปดูดำไหมคร
2: ับ ลองดูกันสิว่าจะดำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าดำไม่ดำเราไปดูกันก่อนเลยดีไหม
4: โอเคค่ะ
3: โอเคครับไปกันเลย
2: มาเลยเข้าคอกรีดนมกันแล้วนี่ไงกระบือนมเมซานี่หรือควายนมเมซานี่เคยเห็นกันไหมเอ่ยเด็ก
4: ๆไม่เคย
2: ไหมก็ดูน่ารักดำคมขำเต้านมใหญ่รีดนมได้เยอะและที่สำคัญคือนมมีประโยชน์มากเพราะมีไขมันกับโปรตีนสูงครับ
5: ว่าไปนะครับก่อนที่เราจะรีดนมกระบือดำเนี่ยคร
2: ับ
5: คือว่ามันมีวิธีเลี้ยงยังไงเหรอครับหร
2: ือ
5: ไม่ก็มันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้ประโยชน
2: ์ไม่ว่าจะเป็นโมนมหรือเป็นกระบือนมเนี่ยตัวที่รีดนมได้เป็นตัวเมียอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและที่สำคัญคือตัวเมียเนี่ยเขาจะต้องผสมพันธุ์เราให้ลูกแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีอายุประมาณเนี่ยหลังจากผสมพันธุ์เสร็จรีดนมได้ก็คือ3ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็รีดนมกันเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะวันหนึ่งก็ได้นมประมาณ15ลิตรถึง20ลิตรแล้วก็ไปผ่านกระบวนการแล้วก็ใส่ขวดเอาไปให้หนูๆกินเวลาที่เรียนมาเดี๋ยวคุณลุงสุนทรจะสาธิตการรีดให้ดูนะคะว่ารีดยังไงอย่างตัวเนี้ยเนี่ยนะคุณลุงทอยก็เริ่มจากการทำความสะอาดเต้านมก่อนเห็นไหมครับมีผ้าเปียกๆในนั้นก็ชุบน้ำยาไว้แล้วก็เช็ดเต้านมให้สะอาดเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากว่าเราจะได้กินนมที่สะอาดหรือเปล่าคราวนี้พร้อมแล้วนะก่อนอื่นต้องรีดนมทิ้งก่อนเราไม่เอามาเลยนะเพราะมันข้างบนหัวเนี่ยจะมีโชว์กันนะเอาละใครรู้สึกว่าอยากจะสนุกขึ้นบ้าง
5: ผม
2: เอาเลยคราวนี้เด็กๆจะให้ลองรีดกันดูดี
5: ไ
2: หมใครอยากลองรีดคนที่หนึ่งยกม
5: ือ
2: นั่นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากนั่นเก่งแล้วอย่างนั้นแหละถูกต้องถูกต้องโอเคคราวนี้เราก็จะดูการรีดนมกระบือแล้วแหละนะคะเพราะว่านี่เป็นกระบือเมซานี่สายพันธุ์พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9เลยนะคะนมควายเนี่ยได้ไม่เท่านมวัวนะเพราะวัวตัวนึงเนี่ยก็ได้ประมาณสัก15กิโลแต่ถ้าเกิดควายตัวนึงก็รีดได้ประมาณสัก6หรือ7กิโลเท่านั้นแต่น้ำนมควายเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าเยอะมีทั้งไขมันมีทั้งโปรตีนเยอะกว่าเพราะสามารถใช้ทำโมสซาเรลล่าชีสได้
4: นมวัวไว้ด้วยกันค่ะเราจะมีวิธีแยกยังไงว่าอันไหนคือนมกระบือไหนนมวัว
2: ยากมากเลยถ้าเราไม่ได้มาที่นี่แต่วันนี้เรามาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะสอนว่าเราจะแยกกันยังไงมาดูกันดีไหมเอ่ยดูสินะมีอะไรแตกต่างบ้างระหว่างนมสองถังนี้ดูสินะขาวขาวนี่นมอะไร
5: นมควาย
2: นมกระบือเมซานี่สีเหลืองเป็นนมของโคของวัวนมนมกระบือสีขาวกว่านมวัวสีเหลืองกว่าคราวนี้อันที่สองที่เราต้องทดสอบคือกลิ่นล่ะค่ะ
6: เอาละครับเด็กๆแยกออกมาแล้วครับว่าอันไหนกลิ่นนมวัวอันไหนกลิ่นนมกระบือกันล่ะครับ
2: กลิ่นนมก็จะเป็นกลิ่นอย่างนี้แล้วอันไหนชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันครับ
5: กลิ่นนี้มากกว่าก
2: ลิ่นนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของนมกระบือมีซานี่คือสีขาวมากกว่ากลิ่นหอมมากกว่าจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนมกระบือจึงแพงกว่านมวัวประมาณ 3-5 เท่าแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยมีการรีดนมกระบือแบบนี้อยู่แค่ 2-3 ที่เองในประเทศไทยความสนุกสนานประสบการณ์ที่ได้จำไว้นะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยนมที่เราได้ดื่มทุกหยดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9จากน้ำพระทั้งแรงของเกษตรกรที่รีดออกมาเราต้องดื่มนมให้หมดทุกวันนะคะจากนี้ไปนะ
5: คะ
2: ก็ของบริษัทก็คงจบเพียงแค่นี้แล้วกลับมาเยี่ยมดินแดนแห่งมหัศจรรย์สัตว์ดำที่นี่อีกครั้งนึงนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีครับผม
5: สวัสดี
7: Thank you.
0: เราจะได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการร้องสีมาคามอยากมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับเรียนเชิญนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวนิดนึงนะคะพี่พัชราบุญบุตรนะคะอาเรียกพี่หนูดีก็ได้นะคะวันนี้นะคะน้องๆที่ใส่อยู่คือเป็นเสื้อย้อมคามใช่ไหม
7: ใช
1: ่วันนี้เราจะพามาดูผ้าย้อมคามกันก่อนอื่นจะพาไปดูการโถผ้านะคะกีกระตุกนะคะก็เป็นกีอีกหนึ่งประเภทนะคะปกติเราจะมีอยู่2อย่างก็คือกีพื้นบ้านกับกีกระตุกนะคะยายกว่าจะทอตัวนี้มาได้เนี่ยต้องใช้เวลานะคะ
8: กี่วันเหรอครับ
1: นี่1เดือนครับกว่าจะได้มาเป็นทอเสร็จเป็นผืนผ้าให้เราสามารถใช้งานได้นะคะเห็นไหมคะกว่าจะได้เป็นผ้าเป็นชิ้นมาเราต้องใช้เวลานะลูกมีครั้งหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครั้งหนึ่งท่านเสด็จมาที่นี่นะคะมีพระราชดำรัสตอนนึงว่าขอให้ครูฝึกเน้นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญโดยห้ามใช้สีเคมีเป็นพิษภัยต่อราษฎรเห็นไหมคะของเราก็เลยทำเป็นผ้าย้อมคลามผ้าย้อมคลามก็คือสีจากธรรมชาติตัวนี้คุณยายทอผ้าสีขาวเป็นผ้าคลุมไหล่สวยงามค่ะลูกการทอผ้าย้อมคลามด้วยกีกระตุกเราเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะวิธีการขั้นตอนเยอะมากกว่าคุณยายจะทอผ้าแบบนี้ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาทำผ้ามัดย้อมจากครามนะคะมีใครอยากทำบ้างเราจะพาทำผ้ามัดย้อมเราจะให้ผ้ากลับไปคนละหนึ่งผืน

0: ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศเดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลกก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคงเป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2532
1: จะให้ทำผ้ามัดโยมจากผ้าครามนะคะเทคนิคการมัดนะคะไม่ยากเลยตรงที่เรามัดนะคะน้ำครามจะไม่ซึมเข้าไปเราจะมีอุปกรณ์ให้ก็คือลูกหัวใจลองทำดูค่ะเป็นไอเดียของเราเลย
2: อยากเห็นแล้วล่ะครับนี่ว่าเด็กๆจะทำผ้าย้อมครามออกมาได้สวยขนาดไหนกัน
1: เห็นไหมคะเราทำผ้ามัดย้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หนูดีจะพาไปย้อมครามกันนะโอเคเราไปกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยโอ่งย้อมครามคะ
3: ในโอ่งย้อมครามนะครับมันจะมีอะไรแบบเป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบ
1: โอ่งย้อมครามนะคะมีส่วนผสมก็คือเนื้อครามนะคะผสมกับน้ำขี้เถ้านะคะลูกน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่างนะคะแล้วก็ผสมน้ำมะขามนะคะน้ำย้อมครามเราก็จะเป็นฟองๆอย่างนี้นะคะฟองสีน้ำเงินนะคะแต่ก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะโอเคเราลุยเลยค่ะฝาละโอ่งเลยค่ะจุ่มเลย
3: จุ่มลง
1: ย้อมมาเลยลูกเราย้อมครามเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปล้างผ้าให้สะอาดเลยนะคะไปเลยค่ะเราไปล้างกันเลยจุ่มน้ำแรกก่อนโอเคจุ่มแล้วมาล้างสองเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเราได้ผ้าเช็ดหน้าคนละหนึ่งผืนแล้วชอบไหมคะ
4: ชอบค่ะ
1: ผ้าเช็ดหน้าย้อมครามเราเอากลับไปใช้นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเราไปดูการเลี้ยงไหมกันนะคะโอเคค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อวีระชัยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกิจกรรมหมอนใหม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวหนอนใหม่แต่ณตรงนี้ลุงนำมาให้เห็นแค่2วัยคือวัย1ตรงนี้คือไข่ไข่ไหม
3: ไอ้นี
7: ่ไหมนั่นมันจะมีอยู่ทั้งหมด5วัยหลังจากฟักออกมาจากไข่แล้วแล้วเขาก็จะสร้างรังอย่างนี้นี่นะเวลาเขาได้รังอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าหากเราจะเอาไปสาวเป็นเส้นเราก็ต้องนำไปสาวภายในไม่เกิน10วันมาดูการสาวไหมสาวไหมปากหม้อแบบโบราณนะครับนี่เขาเรียกว่าสาวปากหม้อโดยการตั้งน้ำให้มันร้อนเพื่อจะให้เส้นมันคลายออกมาคลายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนคุมก็คุมเส้นไหมถ้าเราสาวปากหม้ออย่างนี้มันจะไม่เสมอไม่เหมือนเราสาวด้วยเครื่องถ้าเราสาวออกมาจากโรงงานนี้เส้นไหมของเขาจะเป็นเส้นที่สม่ำเสมอข้อดีอยู่อย่างในเราไปเป็นเส้นที่ใส่กระสวยเป็นเส้นพุ้งนะเวลาเราทอเข้าไปแล้วมันจะมีศิลปะไปในตัวมัน
3: คือแล้วทำไมที่นี่เขาไม่ใช้แบบเป็นอยู่ในโรงงาน
7: ครับดีมากคือที่เราทำอย่างนี้เรามันเป็นอยู่ในศูนย์ศึกษาอย่างนี้มันเป็นการอนุรักษ์หรือสาธิตเพื่อให้ชาวบ้านเอาไปเรียนแบบได้แต่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้รักษาของเก่าๆบ้านเราของไทยเราต้องอนุรักษ์รักษาเอาไว้อย่าให้มันสูญหายไปจากสังคมไทยเราน
8: ี่นะครับพอเราสาวออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นเส้นอย่างนี้อย่างเส้นอย่างนี้มันออกจะเป็นหยาบๆคือมันมีโปรตีนและไขมันเคลือบอยู่เราก็เอาตัวนี้ไปฟอกออกก่อนฟอกกาวเส้นไหมออกโดยการใช้ด่างเคมีต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาน้ำด่างใส่ลงในน้ำเดือดๆก็เอาเส้นไหมลงไปจุ่มกาวหรือโปรตีนไขมันที่เคลือบในเส้นไหมนี้ก็จะหลุดออกไปก็จะกลายมาเป็นอย่างนี้มันก็จะนุ่มขึ้นพอมันนุ่มขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปลงสีได้อย่างลุงทำตรงนี้ก็ลงสีครามอย่าง
3: น
8: ี้ก็พร้อมที่จะเอาไปขึ้นกี่ทอได้เลย
3: แล้วมันจะมีวันหลุดไหมครับแบบนี้ครับ
8: ก็หลุดอยู่เหมือนกันลูกเราก็อย่าเอาไปซักด้วยผงซักผ้าให้ซักด้วยน้ำยาสระผมหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มซักเสร็จแล้วเราอย่าเอาไปตากแดดถึงลมมันจะชะลอการสึกก่อนของสีครามได้ดีมากๆเลย
3: คร
8: ับ ขอบคุณนะครับที่แวะมาสวนภูพานและก็มาเยี่ยมชมกิจกรรมหมอนใหม่ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเชิญนะครับ
3: ครับ
8: กิจกรรมหมอนใหม่ยินดีต้อนรับครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
5: เอาเป็นไงครับลูกวันนี้เราได้ศึกษาศูนย์ศึกษากัมพนาบุพานได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆตั้งแต่เช้าจนเย็นพี่ขอฝากน้องๆทุกคนวันนี้ถึงแม้ว่าอายุของเรายังไม่มีโอกาสที่จะนำเอาความรู้หรือพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ท่านมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษากัมพนาไปใช้โดยตรงแต่พี่คาดว่าในอนาคตข้างหน้าศูนย์ศึกษากัมพนาบุพานยินดีที่จะให้น้องมาน้อมนำเอาพระราชดำริของพระองค์ท่านตรงนี้ไปใช้เพื่อปฏิบัติประกอบอาชีพตัวเองให้อยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่สละเวลามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับครับ
3: ก็วันนี้ผมก็ได้รู้ด้านอาชีพและการปศุสัตว์ก็คือการรีดนมวัวนมกระบืออย่างนี้เราต้องทำกันยังไงบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือเทคนิคก็คือจิ๊ดแล้วก็เรื่องที่ผมอยากจะไปสานต่อก็คืออยากจะนำความรู้เนี้ยไปเผยแพร่ให้กับคนที่ผมรู้จักแล้วก็ผมก็จะแนะนำให้เขามาที่นี
9: ่หนูรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาที่ท่านทรงมาพัฒนาที่นี่จากป่าแห้งแล้งกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะ
10: สิ่งที่เรียนรู้วันนี้หนูก็จะนำไปพัฒนาต่อโดยการที่หนูต้องเข้าใจให้มันมากเพียงพอแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็ค่อยไปนำไปพัฒนาในหลวงท่านก็ได้นำโคเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนไทยได้มีนมที่ดีเอาไว้ดื่มค่ะ
11: ก็ความรู้ที่ผมได้นะครับก็คือที่เนี่ยครับจะสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆครับเช่นการรีดนมวัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นทักษะชีวิตที่ดีเหมือนกันครับเป็นกิจกรรมที่น่าลองมากครับแล้วก็วิธีที่ผมจะสานต่อนะครับก็ขั้นแรกเลยครับก็จะเริ่มที่ตัวเองก่อนครับผมจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมได้มาเรียนรู้ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเริ่มเอาไปเผยแพร่ให้คนรอบข้างครับเช่นคนในครอบครัวเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รู้เรื่องนี้แล้วก็จะทำให้มันคงอยู่ต่อไปครับ
0: จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในหน้าแล้งรวมถึงสภาพดินที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถอุ้มน้ำได้และมีความเค็มส่งผลต่อการเพาะปลูกพระองค์ท่านได้ทรงรับสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้จนปัจจุบันศูนย์ศึกษาและการพัฒนาภูพานเป็นแหล่งพื้นที่เรียนรู้สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่พระองค์ท่านทรงมอบไว้ที่ศูนย์ศึกษาแห่งนี้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการมีชีวิตในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในงานด้วยความจงรักและภักดีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ณบริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าเฮ้ยทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้ 100,000 เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายชาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่1แสนน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลา

ทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ความรู้รู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากอันนี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แวบหนึ่งที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงเรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่ร้อยคนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้มันจากตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือภาพผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คน

0: ที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงนี้เป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนอ
0: ะ
2: และแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากกลางก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
2: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
2: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
2: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นลงแบบนี้
2: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติอยู่ข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
2: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
2: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
2: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
2: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
0: ้
2: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดขับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย

0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: คืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกๆๆๆๆเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายมั้ยเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ้อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วก็เป็นอย่างนั้นน่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
0: จะกลับมาอีกไหม
1: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็น panic disorder แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
0: ่
1: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
0: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
1: ๆใช่ใช่ใช่
0: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกๆๆๆมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออเดอร์ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
0: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
1: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
0: ะ
1: เขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
0: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเออย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉันของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
1: ไม่ใช่เลย
0: ม
1: ัน
0: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
0: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี้อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงานแอคทีฟหรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ย เราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
0: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
0: ้
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
0: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
0: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมกับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราแล้วตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
0: คนที่เป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
0: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พบเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
0: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็นสเปซิฟิกโฟเบียอันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมีแพนิคแอทแทคแต่เขาไม่ได้เป็นแพนิคดิสออเดอร์
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่าแพนิคแอทแทคก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่าแพนิคแอทแทคเหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
0: ค่ะค่ะโอ้ทั้ง
1: แพนิคแอทแทคทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็นดิสออเดอร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นแพนิคแอทแทคอยู่นะคะ
0: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความแพนิคแอทแทคหรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่แพนิคแอทแทคเราสามารถที่จะกลายเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์ได้ไหมคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็นดิสออเดอร์ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์ไปนะคะ
0: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็นแพนิคดิสออเดอร์ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้อ๋อค่ะ
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ย แล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
0: ๆค่ะ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไป
0: ค่ะ
1: เพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
0: ค่ะ
1: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบานอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบานก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่าข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคปุ๊บทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะ
0: คะ
1: มันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะแล้วก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
1: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนา
0: ะ
1: คือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่ก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
1: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละ
0: ค่ะ
1: ส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
0: ้อ
1: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
0: ค่ะ
1: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: นะคะ
1: ไม่ต้องห่วงเลย
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างง่ายเลยฉะนั้นในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
1: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบาย
0: ค
1: ่ะไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: และที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่ นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
0: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอ่ะอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
0: ะ
1: นะคะก็น่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกัน
1: ไม่
0: ไปขึ้นใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
1: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรวิญญาณคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนเป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรค panic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะแล้วคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

0: วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นได้ชอบเลย
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: หวานจ้า
3: เออนี่บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทนะครับ
4: เป็นเยอะหมดเลยไ
2: ปร้ายยายใจร้าย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลาค่ะ
3: ผักหวานปลา
6: ค่ะเอามาปลูกที่บ้าน
3: อ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้โหน่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานปลานี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมาโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นมอน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: ังโลกฝากด้วยค่ะ
1: โลละ200บาทคือเอง
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ทั้งโลเนาะ
1: 1กิโลถ้าดีครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาพี่ไอ้มีเขาคิ้วมา
1: เขามีเหลืออยู่
0: บ้านลุงดูคุณหนาเชื่อที่ออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างนึงก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: วนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอาย
0: อดและยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้ทันยศ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือหรือตะแกรงเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น

0: ัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
1: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ย2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสนับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปรารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศทุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคลนั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วครับความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสู่แนวพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องหงกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่านายหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

จุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการเนี่ยด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นในหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศนี้คือถ้าคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนหนึ่งอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปลัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราในหลวงอ่ะแต่เราไม่อยากไปลัดคิวเขาอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าเลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรับคิวให้ท่านท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างอ่ะว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบอวดบารมีเราก็อ้ำๆอึ้งๆเลยว่าเอ๊ะเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึง

เอกสารอยู่พอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

มาเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นไอ้ตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วทีก็โครงเพลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากๆพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ถางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแม้สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพยังครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นน่ะ10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นน่ะเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะครับก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จะต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นๆสมมติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสหกรณ์ท่านให้รวมกลุ่มกันขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสหกรณ์เนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถต่อได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้การวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

คิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคน

ผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากแล้วเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์หนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีสิ่งนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอกว่า

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างแล้วบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งเรื่อง

0: เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
1: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
2: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
3: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
4: ถนนทั้งเส้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
5: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเขื่อนหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนก่อนหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
6: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
5: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
6: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีนะข้าวหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาอยู่ก็คือคนพื้นที
6: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพ พื่อหาแนวทางในการอนุรัก

0: และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
1: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รัก
2: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้น1ปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
4: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูเขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
5: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
6: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
7: มาเลยว่า
8: ตีแม็กเลยครับ
7: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
0: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมาก

0: และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
1: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันนะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่

0: าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่รุ่งเช้าเรื่องเรือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขามาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก70-80%ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดนึงเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภาพหนึ่งที่เป็นภาพทรงจำแห่งความปลื้มปิติของเกษตรกรไทยก็คือเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงสถิตที่สมเด็จพระยุพราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านข้าวลงในแปลงนาที่ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีและครั้นเมื่อข้าวที่ทรงหว่านนั้นเจริญเติบโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
1: ก็ปลื้มอะค่ะปลาปลื้มก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้รับเสด็จท่านตัวท่านมาก็ดีใจก็ไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นปลื้มทั้งครอบครัวได้เป็นเกียรติอะไรคนมากันเยอะนะวันท่านเสด็จมาหว่านก็เยอะต้นเกี่ยวก็คนเยอะไม่เคยได้รับเสด็จใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านน่ะบางคนได้ใกล้กว่าเจ้าของนาอีกก็อยู่แบบท่านเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านลงเนี่ยคือแปลงนั้นนะ5ไร่อ่ะคือหว่านข้าวทั้งหมดข้าวหอมปทุมอ่ะค่ะข้าวหอมปทุมที่ทํากันปัจจุบันก็นะแล้วเวลาถึงธันวาคมนะท่านก็มาเกี่ยวก็มาเกี่ยวแล้วก็มอบข้าวให้เจ้าของไว้
0: สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบำรุงการเกษตรมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนุบำรุงขวัญกำลังใจของราษฎรผู้ทำการเกษตรที่เรียกว่าเกษตรกรทั้งปวงดังปรากฏว่าแต่โบราณกาลมาทรงกำหนดพระราชพิธีอันเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นราชประเพณีอยู่หลายพระราชพิธีเช่นพระราชพิธีแรกนาขวัญพระราชพิธีไล่น้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าเกษตรกรไทยได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรดพนังคันแรกนาขวัญอันเป็นพระราชพิธีสำคัญที่บำรุงขวัญเกษตรกรไทยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานับ10ปีตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชตราบจนได้เสด็จผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาต่างๆโดยทรงยกย่องว่าอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นี้เป็นอาชีพอันมีเกียรติใช่แต่เพียงพระราชทานขวัญกำลังใจเท่านั้นพระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรไทยส่งมุ่งให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้โดยถูกหลักวิชาในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา50พรรษาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อประดิษฐานไว้ในสัญลักษณ์โครงการด้วยจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเหล่าเกษตรกรผู้เป็นประสงนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงทั้งโดยการบำรุงขวัญกำลังใจและโดยการพระราชทานคำแนะนำและวิทยาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยเหตุเช่นนี้จึงได้ทรงสถิตเสถียรในพระราชสถานะพระมิ่งขวัญเกษตรกรไทยตลอด

้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต่างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น

0: คำว่าจิตอาสาเนี่ยมันดูใหญ่มากเวลาเราจะตีความเราควรจะต้องนึกถึงอะไรครับ
1: คือจิตอาสาง่ายๆเลยก็คือการให
0: ้ครับ
1: ถ้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต
0: ่
1: างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรู้สึกที่ดีเมื่อให้แล้วใจเราจะเบา
0: บ
1: มีความรู้สึกว่ามันเหมือนทำอะไรที่เป็นบุญน่ะที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค
0: ์
1: เช่นให้เพื่อสร้างภาพให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้นอันนี้จะกลายเป็นจิตบังคับ
0: ครับ
1: ต่างกับจิตอาสานะจิตบังคับคือมีคนมาบังคับให้ทำเราก็เลยทำไปทุกไปจ
0: ิ
1: ตอาสาทำแล้วดร.พีต้องมีความสุขแ
0: ม่มีครับคุณจะต้องมีไหมโดย default มัน
1: ต้องได้หน้าตาต้องอิ่มเอิบเบิกบานมีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าทำจิตอาสาไปทุกใจไปเนี่ยอย่าทำเลยดีกว่า
0: เมื่อสัก 2-3 เดือนเราจะได้ยินเรื่องของโครงการตู้ปันสุขแล้วมีข่าวตามมาก็คือว่าคนที่เขาไปเปิดตู้แล้วพอไม่เห็นของก็ไปว่าเจ้าของตู้และอีกมุมนึงเจ้าของตู้แล้วก็คาดหวังว่าคนจะต้องไปยืนยอสรรเสริญเขา
1: อันนี้มีทุกหมดเลยท่านจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทที่